0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถหาผลคูณของเลขยกกำลังเมื่อมีเลขชิงเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะการคูณทศนิยมซึ่งนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดไปในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูมีโจทย์มาให้ว่า 0.1 คูณกัน5ตัวครูถามว่าผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 5 ตำแหน่ง
0: แล้วการคูณทศนิยมเราสามารถละจุดออกก่อนได้แล้วนำจำนวนที่เหลือไปคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0 0 0 0 0 0
0: หลังจุดมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.00001 นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนเรื่องการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังกันค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะครูถามว่านักเรียนสามารถเขียน125ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำๆกันได้ยังไงคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะได้เป็นอะไรคะนักเรียนอาจจะเขียนในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำๆกันโดยการแยกตัวประกอบออกมาก่อนก็ได้ค่ะนั้นเรามาแยกตัวประกอบไปพร้อมๆกันค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเกิดจากจำนวนใดคูณกันนะคะมีเพื่อนนักเรียนตอบมาแล้ว25คูณด้วยอะไรคะ
1: 5
0: คูณด้วย25แล้ว25เกิดจากจำนวนใดคูณกันอีกคะ
1: 5
0: คูณ5เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบครูได้ยังคะว่า125สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ5คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะครูถามต่อค่ะครูถามว่า125สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 5 ยกกำลัง 3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ5ยกกำลัง3นั่นเองค่ะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม2สำรวจคูณได้ใช่สมบัตินักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะใบกิจกรรมจะมีทั้งหมด2ตอนค่ะตอนที่1ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในตารางค่ะและตอนที่2ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวคูณและเลขชี้กำลังของผลคูณจากนั้นเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงไปในช่องว่างค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะตัวอย่างครูมี2ยกกำลัง4คูณ2ยกกำลัง2นักเรียนคะ2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ2คูณกัน4ตัวแล้ว2

0: 2ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน2ตัวสามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง6เพราะตอนนี้เรามี2คูณกันกี่ตัวคะ6ตัวเลยเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง6มาดูเลขชี้กำลังกันค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งเท่ากับเท่าไหร่คะ4เก่งมากค่ะเลขชี้กำลังของตัวคูณ
1: 2
0: เลขชี้กำลังของผลคูณคือ6หากนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรม2ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นคะเรามาดูเฉลยใบกิจกรรม2ไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก3ยกกำลัง6คูณ3ยกกำลัง9นักเรียนคะ3ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะถูกต้องค่ะ3คูณกัน6ตัวแล้ว3ยกกำลัง9หมายความว่ายังไงคะ
1: 3คูณกัน9ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะตอนนี้มี3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
2: 3
0: ค
2: ู
0: ณ15 15ตัวนั่นคือ3ยกกำลัง15แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือ6เลขชี้กำลังของตัวคูณคืออะไรคะ
1: 9
0: เลขชี้กำลังของผลคูณคืออะไรคะ15เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูข้อ2กันต่อเลยค่ะ7ยกกำลัง5คูณ7ยกกำลัง3นักเรียนคะ7ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
3: 7
0: เก่งมากค่ะ7คูณกัน5ตัวแล้ว7ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
3: 7ค
0: ู
3: ณก
0: ั
3: น
0: 3
3: ต
0: ั
3: ว
0: 7คูณกัน3ตัวสามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 7
0: ยกกำลัง8ถูกต้องค่ะแล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เลขชี้กำลังของตัวคูณคือ3เลขชี้กำลังของผลคูณคือ
1: 8
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะ 0.26 ยกกำลัง4คูณ 0.26 นักเรียนคะ 0.26 ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะถูกต้องค่ะมี 0.26 คูณกัน4ตัวแล้วคูณด้วย 0.26 สามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะนักเรียนคะ 0.26 ตรงนี้ไม่ได้เขียนเลขชี้กำลังอยู่ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของตัวคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 1
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วคุณครูถามว่าเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะตอนนี้มี 0.26 คูณกันกี่ตัวคะ5ตัวเลยได้เป็น 0.26 ยกกำลัง5เลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของตัวคูณคืออะไรคะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะแล้วเลขชี้กำลังของผลคูณคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่4กันต่อค่ะ 0.4 ยกกำลัง5คูณ 0.4 ยกกำลัง3นักเรียนคะ 0.4 ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.4
0: คูณกัน5ตัวเก่งมากค่ะแล้ว 0.4 ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.4 คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะนั่นคือ 0.4 ยกกำลัง8เลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ5ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวคูณคือ 3เลขชี้กำลังของผลคูณคือ
1: 8
0: เก่งมากค่ะเรามาดูข้อ5กันต่อค่ะเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง5คูณเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง4นักเรียนคะเขียนการคูณเลขยกกำลังโดยใช้บทนิยามได้ยังไงคะเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะมีเศษ1ส่วน4คูณกัน5ตัวแล้วเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะมีเศษ1ส่วน4คูณกัน4ตัวแล้วผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้เรามีเศษ1ส่วน4คูณกันกี่ตัวคะ
1: 9
0: ตัวเพราะฉะนั้นเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง9
0: เก่งมากค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง9แล้วครูถามว่าเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะเลขชี้กำลังของตัวคูณคือ 4เลขชี้กำลังของผลคูณคือ
1: 9
0: เรามาดูข้อที่6กันนะคะ n ยกกำลัง2คูณ n ยกกำลัง4เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะ n ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: n
0: คูณกัน2ตัวแล้ว n ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
2: n คูณกัน4ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นยังไงคะ
1: n ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะ n ยกกำลัง6แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 2
0: เลขชี้กำลังของตัวคูณคืออะไรคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของผลคูณคือ 6เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตอนที่2กันต่อค่ะตอนที่2คำชี้แจงบอกว่าจากตารางในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณจากนั้นเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงในช่องว่างค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตความสัมพันธ์กันค่ะจากใบกิจกรรมที่2ในตอนที่1นักเรียนจะเห็นว่าการคูณกันของเลขยกกำลังนี้มีอะไรเหมือนกันคะมีอะไรเหมือนกันคะ
2: ม
0: ี
2: ตัวตั้งเหมือนก
0: ันมีอะไรเหมือนกันคะเก่งมากค่ะมีฐานเหมือนกันเรามาดูข้อที่1กันค่ะจากข้อที่1เรามาดูความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณกันค่ะนักเรียนคะข้อแรกนักเรียนสังเกตค่ะจากข้อที่1ความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณเป็นยังไงกันคะเก่งมากค่ะเราจะเห็นว่าผลคูณของเลขชี้กำลังเกิดจากเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกด้วยเลขชี้กำลังของตัวคูณเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะจากข้อที่2ข้อที่2คุณครูถามว่าให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวคูณและเลขชี้กำลังของผลคูณเป็นยังไงกันคะอะไรบวกกันคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกด้วยเลขชี้กำลังของตัวคูณจะได้เท่ากับเลขชี้กำลังของผลคูณนักเรียนคะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะนักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวคูณและเลขชี้กำลังของผลคูณเป็นยังไงกันคะเลขชี้กำลังของผลคูณเป็นยังไงคะเท่ากับอะไรคะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ เลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกด้วยเลขชี้กำลังของตัวคูณนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณในข้ออื่นๆนักเรียนคิดว่าจะเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันเหมือนกันยังไงคะเลขชี้กำลังของผลคูณจะเท่ากับอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วตั้งบวกเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกเลขชี้กำลังของตัวคูณ
0: นั่นคือเลขชี้กำลังของผลคูณจะเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกกับเลขชี้กำลังของตัวคูณนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะสมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกโดยอาศัยความหมายของเลขยกกำลังค่ะa ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n นักเรียนคะ a ยกกำลัง m หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณก
0: ั
1: น
0: m เก่งมากค่ะมี a คูณกัน m ตัวแล้ว a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณก
0: ั
1: น
0: n เก่งมากค่ะ a คูณกัน n ตัวการเขียนการคูณกันระหว่าง a ยกกำลัง m กับa ยกกำลัง n มี a คูณกันกี่ตัวคะ
1: m ตัวคูณกัน
4: a คูณ n
0: m บวก n ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเราจะได้ว่ามี a คูณกัน m บวก n ตัวดังนั้น a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเป็นสมบัติของการคูณเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดm และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ

a ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง4นั่นเองค่ะดังนั้นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ซึ่งบรรทัดนี้เราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันเราเปลี่ยนจากจำนวนเต็มลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนคะ3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้อย่างได้แล้วเพราะอะไรคะ
1: เพราะม
0: ี
1: ฐาน
0: เป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง5ได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง4บวก5
0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง4บวก5แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง9
0: 3ยกกำลัง9เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ3ยกกำลัง9นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด3การคูณเลขยกกำลังค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าค่ะหน้าแรกจะมี2ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อ3ใหญ่ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัด3ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ1กันค่ะให้นักเรียนเขียนผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังข้อแรก 0.13 ยกกำลัง15คูณ 0.13 ยกกำลัง26นักเรียนคะสามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 0.13 ยกกำลัง41
0: เก่งมากค่ะ 0.13 ยกกำลัง41เรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะเศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง12คูณเศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง4ครูถามว่าเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง16
0: เก่งมากค่ะเศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง16หากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะ 0.3 ยกกำลัง5คูณ 0.3 ยกกำลัง3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.3 ยกกำลัง8
0: เก่งมากค่ะข้อที่4 3ยกกำลัง14คูณ3ยกกำลัง7เขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง21
0: 3ยกกำลัง21และข้อที่5 n ยกกำลัง3คูณ n ยกกำลัง17เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0สามารถเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: n ยกกำลัง20
0: n ยกกำลัง20ถูกต้องค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะจงเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้และเขียนผลคูณในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ข้อแรก343คูณ49นักเรียนคะ343นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
1: 7
0: นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานะคะได้เป็น7ยกกำลัง3แล้ว49เกิดจากอะไรคูณกันคะ7ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น7ยกกำลัง3คูณ7ยกกำลัง2จากสมบัติการคูณเลขยกกำลังจะได้ยังไงคะถูกต้องค่ะ7ยกกำลัง3บวก2แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: ยกกำลัง5เก่งมากค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง2ครูถามว่าตอนนี้มีฐานเป็นจำนวนใดบ้างคะ
1: เศษ
0: 1
1: ส่วน
0: 2กับ 0.5 แล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามีฐานที่ไม่ใช่จำนวนเด
0: ีย
1: วก
0: ัน เพราะว่ามีฐานที่ไม่ใช่จำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะทำฐานให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 0.5
0: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4จะมีค่าเท่ากับ 0.5 ยกกำลัง4คูณ 0.5 ยกกำลัง2จากสมบัติการคูณเลขยกกำลังจะได้ยังไงคะ
1: 0.5
0: ถูกต้องค่ะ 0.5 ยกกำลัง4บวก2แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.5 ยกกำลัง
0: เก่งมากค่ะ 0.5 ยกกำลัง6เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะข้อที่3ลบ27คูณ729นักเรียนอาจจะแยกตัวประกอบมาก่อนค่ะ27อะไรคูณกันแล้วได้27คะซึ่งจะเห็นว่าเป็นลบ27ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถละเครื่องหมายลบไว้ก่อนได้ค่ะแล้วเรามาแยกตัวประกอบของ27กันค่ะ27เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3
0: คูณอะไรคะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรอีกคะ
1: 3
0: คูณ3 9คือ3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า27เกิดจาก3คูณกัน3ตัวใช่ไหมคะแต่จากโจทย์ของเราคือลบ27เพราะฉะนั้นลบ27เกิดจากจำนวนใดคูณกันบ้างคะ ลบ3คูณกันกี่ตัวคะ
2: 3ต
0: ั
2: ว
0: 3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ729กันค่ะนักเรียนคิดว่า729สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำๆกันโดยมีฐานเป็นเลขอะไรคะ3เพราะฉะนั้นเราจะมาแยกตัวประกอบของ729กันค่ะซึ่งการแยกตัวประกอบนักเรียนสามารถใช้การแตกกิ่งหรือหารสั้นก็ได้ค่ะครูใช้วิธีการหารสั้นนะคะ3คูณอะไรได้ไม่เกิน7คะ3 2 6เหลือเศษอีก1 3คูณอะไรได้12คะ3 4 12 3คูณอะไรได้9คะ3 3 9ต่อมาเอาจำนวนใดมาหารต่อคะ3เอา243หารด้วย3 3คูณอะไรได้24คะ3 8 24 3คูณอะไรได้3คะ3 1 3ต่อมาจำนวนใดต่อคะ3เอา3หาร81 3คูณอะไรได้81คะ
2: 3คูณ27
0: 3คูณ27ต่อไปได้เป็นอะไรอีกคะ3 9 27ต่อไปได้เป็นอะไรอีกคะ3 3 9นักเรียนคะตอนนี้มี3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
2: 6
0: ตัวได้เป็น3ยกกำลังอะไรคะ3ยกกำลัง6เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าลบ27เกิดจากลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3คูณ729คือ3ยกกำลัง6นักเรียนคะตอนนี้เรามีฐานเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะไม่หมายความว่าเราจะต้องทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเราจะทำฐานเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เป็
0: นจำนวนเต็ม
2: ลบ
0: เก่งมากๆเลยค่ะซึ่งเรารู้ว่า3ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับลบ3ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3คูณลบ3ทั้งหมดยกกำลัง6เขียนให้อยู่ในรูปการคูณเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: ลบ
0: 3
2: ท
0: ั้
2: งหมดยกกำลัง3บวก6
0: เก่งมากค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3บวก6หรือว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง9นั่นเองค่ะข้อ4นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเราจะทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันก่อนค่ะจะได้คำตอบเท่ากับลบ5ทั้งหมดยกกำลัง8ค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนค่ะ3ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8คูณ3ยกกำลัง5ในวงเล็บนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8ได้คำตอบเป็น3ยกกำลัง10คูณ3ยกกำลัง5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง10บวก5หรือ3ยกกำลัง15นั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะถูกต้องค่ะผลคูณที่ได้สามารถเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดิมและมีเลขชี้กำลังเป็นผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวตั้งกับเลขชี้กำลังของตัวคูณนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง
2: m บวก n
0: a ยกกำลัง m บวก n นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการหารเลขยกกำลังสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม3สำรวจหารได้ใช้สมบัติแบบฝึกหัด4การหารเลขยกกำลัง1และแบบฝึกหัด5การหารเลขยกกำลัง2ค่ะแล้วพบกันใหม่ช่วงไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: พอ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: From the statistic, we know that only about 30% of stroke patients would be able to regain their upper extremity function after they get stroke. So my motivation in the last 10 years is to improve their function. So that's why it gives me motivation to use the innovative intervention to help them.This research is about treating stroke patients using transcranial magnetic stimulation to augment the upper extremity training function in stroke patients. First of all, we need to know that stroke leads to the impairment of both lower extremity in terms of walking as well as upper limb function. For example, individuals will not be able to eat, or they will not be able to get dressed themselves, or they will not be able to use the hand as usual. Actually, my motivation then would want to help them to regain their function.So basically we could use two approaches. One is to train them by training their hand themselves or have them do activity, or you could then directly solve the brain problem. The brain stimulation works in the same way as when you introduce the current into the copper coils. It would then introduce electricity. If you place the coil on the brain, it would then evoke the action potential, travel down through, we

0: ของพระเจ้าตกเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตบิงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? How are you today?
2: I'm good. Are you and you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinak Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, last time we talked about the house, right? We talked about your house, right? เราพูดถึงเรื่องของอะไรคะครั้งที่แล้ว The house. Today the topic is describing houses. วันนี้นะคะเราจะได้ฝึกบรรยายบ้านที่ไม่ใช่แค่บ้านของตัวเราเองแต่ว่าจะเป็นบ้านของใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่ช่วยอยากให้นักเรียนนะคะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะ Everyone look at the objective for today first. Number one, you'll be able to classify adjective used to describe houses correctly into category.นักเรียนนะคะจะสามารถแยกประเภทของคำคุณศัพท์นะคะให้ถูกต้องนะคะตามหมวดหมู่ของมันเองนะคะ Number two, you'll be able to ask for and give the information about what houses look like นักเรียนจะสามารถพูดขอข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

0: ของบ้านได้ and the third one you'll be able to speak and write for describing the houses by using adjective order โอเคคำคุณศัพท์นะคะในนักเรียนรู้จักคำคุณศัพท์อะไรบ้างรู้จักไหมคำคุณศัพท์คืออะไร what is the adjectiveวันนี้ที่เชิญจะสอนเรานะคะผ่านเรื่องนี้นักเรียนทราบไหมเอ่ยจากภาพ What is it about? In Thai we called ลูกหมู3ตัว but what is in English? Three pigs. The story is about the three little pigs นะคะวันนี้คุณครูอ้างอิงจากนิทานเรื่องของลูกหมูทั้ง3ตัวนะคะเพราะว่าลูกหมู3ตัวสร้างอะไรเอ่ย
1: บ
0: ้
1: าน
0: นะคะมีบ้านถึง3ลักษณะด้วยกันเดี๋ยววันนี้จะได้ตอบคำถามสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ if you can answer the question you have to hit the bell and I will call you okay ถ้านักเรียนเห็นคำถามแล้วนักเรียนสามารถตอบได้นักเรียนแตะที่ระฆังนะคะแล้วก็กระดิ่งนั่นเองกระดิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ทีเชอร์จะให้นักตอบนั่นเองโอเค everyone look at the first pig andCould you please answer the question? What do you think about the first pig's house? บ้านของลูกหมูตัวแรกเป็นอย่างไรนะคะ What do you think? สำหรับทิชเชอร์ปิ่นทิชเชอร์ปิ่นจะบอกว่า I think it is a great house. มันก็เป็นบ้านที่ดีนะรู้สึกว่าบ้านเขาก็น่ารักดีนะคะรู้สึกว่าโอเคเป็นบ้านที่เยี่ยมแล้วนักเรียนล่ะคะรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นอย่างไร Could you can you please give me your opinion or your idea?จากที่ดูจากภาพจากสิ่งที่เห็นคิดว่าบ้านเขาเป็นยังไงคะ
2: ไม่แข็งแรง
0: มันดูไม่มั่นคงอะคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการจะใช้หรือการจะแสดงความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ it is a ตามด้วย adjective ตัวแรกนะคะจะเป็น adjective ที่เกี่ยวกับความคิดของนักเรียนนะคะจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับนักเรียนนั่นเองอะข้อที่2 number 2 question number 2 what size is it what do you think if you can answer you can hit the bell okay group 2 what do you think about the size
3: small
0: okay if you want to make a sentence ถ้านักเรียนจะทำเป็นประโยคบอกว่า
3: it's a small house
0: one more time it's a small house very good you got one point บ้านหลังนี้มันเล็กใช่ไหมคะQuestion number 3 what color is it what color group 6 what color ดูจากภาพได้เลยค่ะ look at the picturenักเรียนปลายทางถ้าตอบได้ก็พูดออกมาเลยนะคะ
3: brown
0: do you agree with them oh I think it's yellow right is it brown or yellow I think it's yellow okay you got one point good job number 4 what is it made of good one what is the house made ofจำได้ไหมคะฟางคืออะไรจำได้ไหมฟางคืออะไรฟางโอเค teacher will tell you ฟางนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ straw โอเคกลุ่มวัน
4: is made of straw
0: เมื่อสักครู่เวียบอกว่า it's made of straw เวียเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ it's made of straw ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะ clap your hand for group one good job ดีมากทีเชอร์มีให้เป็นเซต4คำถามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่2นะคะของลูกหมูตัวที่2 the second pig what do you think about the second pig's houseบ้านหลังที่2เป็นยังไงนักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะ No okay คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะแข็งแรงโอเคแข็งแรง is strong you can say it strong take the microphone please
4: is strong.
0: It's strong. Okay. Good job. ดีมากนะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะกลุ่มที่6บอกว่า strong or it is a strong house กลุ่มที่6บอกว่าบ้านหลังนี้มันดูแข็งแรงนะแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับทิชเชอร์ปิ่นทิชเชอร์คิดว่าบ้านที่ทำจากไม้แบบนี้ก็สวยดีนะคะเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า it is a beautiful house แบบนี้นะคะโอเค everyone say togetherIt is a beautiful house.
1: It is a beautiful house.
0: แต่สำหรับบางคนมันไม่สวยก็ได้ถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านั้นนะคะต่อไป question number 2 what size is it? Oh my god. Good for. Only one time. What size is it?
4: It is a tiny house.
0: It is a tiny house. That's right. It is a tinyhouse very good you got 1 point now I think group 1 group 2 group 4 and group 6 you got
1: 1 point
0: okay tiny what does it mean tiny is it big or small tiny small one นะคะ tiny แปลว่าเล็กเหมือนกันนะคะใช้กับลักษณะของบ้านได้เวลาที่เราจะบอกขนาดก็ตามนี้เลยนักเรียน it's a tiny house everyone say togetherIt's a tiny house.
1: It's a tiny house.
0: ถ้าวันนี้นักเรียนได้สำรวจบ้านต่างๆแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นขนาดเล็กสามารถใช้ได้ทั้งคำว่า small or tiny นะคะ Next one question number 3 Group 3 Only one time. ถ้านักเรียนกดครั้งเดียวคุณครูจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้ากดหลายครั้งครูจะสับสนนะคะWhat color is it?
4: Brown.
0: Brown. I think so. It's a brown house.
4: It's a brown house.
0: Very good. Clap your hands for group 3. Good job. Okay, now you got 1 point. Number 4. What is it made of? I heard something. I heard it over there before. Only one time.
4: It's made of wood.
0: Do you agree with Ava?เห็นด้วยไหมคะ It's made of wood. Clap your hand for group 4. Good job. ต่อไปครั้งต่อไปนะคะจะเป็นภาพบ้านหลังสุดท้ายแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากให้เราสัมผัสกระดิ่งแค่ครั้งเดียวพอนะคะโอเคโอเค Look at the picture. What do you think about the third pig's house? What do you think? Group 1.What do you think?
4: It's a strong house.
0: It's a strong house. I agree with you. You got 1 point. เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะเมื่อสักครู่กลุ่มที่หนึ่งบอกว่า it is a strong house. I agree with that. ครูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันส่วนในความคิดเห็นของทีเชอร์นะคะทีเชอร์คิดว่ามัน it is an awesome house. รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เป็นยังไงคะ awesome. Good or bad? Good. It's good. AwesomeOkay. The next one, what size is it? Group 6? What size is it? บ้านหลังนี้เป็นขนาดยังไงคะ Small.
4: Big.
0: It's a big one, right? เหรียญทองบอกว่าบ้านหลังนี้ขนาดใหญ่นะคะถ้าเรามองในมุมของภาพอาจจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะแต่ว่าทิชเชอร์มีคำศัพท์คำหนึ่งที่จะมาสอนนักเรียนนะคะก็คือคำว่า medium size ถ้าเกิดบ้านเป็นขนาดกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะในภาษาอังกฤษสามารถบรรยายได้ว่า it's a medium house everyone could you please repeat after teacher again it's a medium size house
1: it's a medium size house
0: very good ถ้าบ้านหลังนั้นนะคะขนาดไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปใช้ประโยคนี้ได้เลยโอเค question number 3 group 4 what color is it
4: is a brown and red color
0: is a brown
4: and
0: red okay is brown and red I think so the roof is red right and the body is quite brown ถ้าเกิดว่า thank you so much you got 1 point

0: white แต่ถ้าเกิดว่าสีมันจืดกว่าสีน้ำตาลล่ะคะนักเรียนรู้จักสีเป็นแบบครีมๆรู้จักไหม
1: สีเข
0: ีย
1: วเลย
0: ค่ะเขาเรียกว่าสี
1: beige
0: โอเค is a beige house
1: beige house
0: นักเรียนจดคำนี้ไว้นะคะถ้าบ้านเป็นสีครีมๆนะคะก็คือสีเนื้อนั่นเองนะคะสี beige เขียนคำศัพท์ใหม่เอาไว้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักเนาะ beige b e i g e beige เป็นเสียงเจอนะคะโอเค everyone say it again it's a beige houseIt's our beige house. ก็คือสีมันเป็นสีเนื้อนั่นเอง And the last question. What is it made of? Okay, I will count 3, 2, 1. And you. One more time. 3, 2, 1. Group 2.
2: It's made of brick.
0: It's made of brick. Very good. Clap your hand for yourself. Good job.นักเรียนยังจำโครงสร้างนะคะที่เราเรียนกันมาหลายคาบแล้วได้อยู่เลยนะคะถึงวัสดุนะคะที่บ้านหลังนั้นสร้างขึ้นมาทำจากอะไรนะคะดีมาก very good one okay everyone how can we describe all these detail in one sentence นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวสีเหลืองๆที่ทีเชอร์เน้นเอาไว้ให้เป็นคำประเภทอะไรในภาษาอังกฤษthat's right they are the adjectives right มันทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองคำคุณศัพท์ทำหน้าที่อะไรทราบไหมคำที่ขยายคำนามนะคะทีนี้มันมีหลายตัวหรือมันมีแค่ตัวเดียว
1: หลายต
0: ั
1: ว
0: แล้วเราจะสามารถจัดเรียงยังไงให้มันอยู่ในประโยคเดียวนักเรียนสังเกตไหมว่าทีเชอร์ถามนักเรียนไปทั้งหมดกี่คำถามตอนหนึ่งภาพ Yes I asked you about 4 questions about only one pic right mm-hmm. ในภาพที่เราบรรยายไปนะคะแต่ละภาพเนี่ยทีเชอร์สามารถถามได้ถึง4คำถามแต่เวลาบรรยายเนี่ยถ้านักเรียนจะต้องพูดถึง4ประโยคด้วยกันมันก็จะยาวเกินไปใช่ไหมคะวันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนนะคะสามารถบรรยายบ้านได้ภายใน1ประโยคเท่านั้นแต่เราดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องใช้ adjective นะคะ we can use adjective to describe this detail เราจะใช้คำคุณศัพท์นะคะบรรยายเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปบรรยายวันนี้อยากให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะโอเควันนี้เราจะดูในเรื่องของ adjectiveและนำไปสู่ order of adjective ด้วยความที่คุณคำคุณศัพท์มีหลายชนิดนะคะเราจะมาเรียงกันให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ก่อนที่เราจะไปเรียงเราจะมาดูกันก่อนว่านักเรียนรู้จักคำเหล่านี้บ้างหรือเปล่าอ่ะคำแรกอ่ะชนิดแรกนะคะ adjective ชนิดแรกนะคะคือประเภทของ opinion everyone opinion
1: opinion
0: what is it opinion it's about yourมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดนั่นเองนะคะ opinion จึงเป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้บรรยายได้อย่างไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกเช่นอะไรบ้างอ่ะ teacher ให้ดูทั้งหมด6คำด้วยกัน everyone the first one can you pronounce this word together
1: beautiful
0: one more time beautiful
1: beautiful
0: เคยสังเกตไหมคะว่าเพื่อนบางคนในห้องของเราเนี่ยสวยมากเลยแต่บางคนอาจจะมองต่างจากเราอาจจะมองว่าคนนั้นน่ารักบางคนก็มองว่าคนนั้นสวยจริงไหมคะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นมันจึงไม่มีทั้งผิดและไม่มีทั้งถูกนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของใครของมันโอเค everyone this word lovely
1: lovely
0: one more time lovely
1: lovely
0: love not love love lovely
1: lovely
0: ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งของที่เราจะบรรยายเนี่ยมันปุ๊กปิ๊กน่ารักจังเลยนะคะใช้คำนี้ได้ lovelyต่อไป next one cute yeah is it the same it look the same meaning but you can choose the one that you like นักเรียนจะเลือกใช้คำว่า lovely หรือว่า cute ก็ได้นะคะแปลว่าน่ารักเหมือนกันนะคะโอเค next one what is it nice แปลว่าอะไรคะ nice
1: ด
0: ีนั่นเองโอเคต่อไป
1: amazing
0: Amazing. Amazing ก็เป็นคำเชิงบวกใช่ไหมคะว่าโอ้มันสุดยอดมากเลยนะคะและ the last one interesting.
1: Interesting.

0: มันมาถาม interesting
1: interesting
0: ถ้าบ้านหลังนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นที่เราจะบรรยายเนี่ยมันน่าสนใจนักเรียนก็เลือกใช้คำนี้ได้นะคะ interesting คำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำที่เป็นไปในเชิงความคิดเห็นอยู่อีกมากมายทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะแต่วันนี้ที่เชิญนำเสนอถึง6คำด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเท่านั้นเองต่อไปอีกชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ size what is the size ขนาดนั่นเองนะคะถ้าเราจะบรรยายบ้านมีขนาดอะไรให้เราบรรยายได้บ้างวันนี้ที่เชิญนำเสนอ6คำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะขนาดแรกคือ what is it
1: tiny
0: small
1: Medium
0: size. Okay. Big.
1: Large.
0: Very good. Huge.
1: Huge.
0: Okay. ด้านนี้นะคะ Tiny and small. It's the same. Quite the same. It's quite the same. ค่อนข้างเหมือนกันนะคะขนาดเล็กแต่ว่าขนาดกลางคือ medium size.คำว่า size ตัวนี้ออกเสียงตัว t เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง medium size แบบนี้นะคะ very good and this size นะคะด้านนี้ทั้ง3คำเนี่ยแปลว่า big หมดเลย big large huge is the same meaning is big นะคะแต่ว่า large เนี่ยก็จะใหญ่กว่า big huge ก็จะใหญ่ออกไปอีกค่ะมหึมาเลยนะคะในภาษาไทยก็มีความหมายเยอะใช่ไหมคะใหญ่มหึมามีอะไรอีกคะอะไรที่ใหญ่ไปกว่ามหึมามีไหมมโหฬารอะไรนะคะคำก็จะยิ่งใหญ่ไปนะคะในภาษาอังกฤษเราก็มีคำให้เลือกใช้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะต่อไป everyone can you tell me what are these color what is color of this house white right what about the next one
1: blue
0: what about this one
1: yellow
0: or
1: brown
0: yellowเหลืองๆขาวๆนวลๆแบบนี้เรียกว่าสีเบจนะคะหรือว่าสีเนื้อนั่นเองนะคะโอเค good job โอเค and the last one number 4 material what is it material what is it วัสดุใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นทำมาจากอะไรบ้างยังจำได้หรือเปล่า what about the first one very goodCement. One more time. Cement. What about this one?
1: Brick.
0: Very good. Brick. And the last one?
1: Bamboo.
0: Very good. Bamboo or bamboo wood. It's okay. นักเรียนยังจำคำศัพท์ได้อยู่เลยเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถจำคำศัพท์ได้หรือเปล่า Can you remember all of the words that we learned?ต้นทางจำได้ปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่กิจกรรมแรก everyone activity pick then put นักเรียนจะต้องเลือกคำศัพท์แล้วก็นำมันไปวางให้ถูกต้องตาม category นะคะผ่านใบงานที่44 the worksheet number 44 we are adjectives คุณครูนำเสนอคำศัพท์นะคะที่เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดนะคะอยู่ในกล่องสีส้มๆนักเรียนเห็นไหมในใบงานเห็นไหมคะCan you see it? เห็นไหมคะ
1: Yes.
0: Okay. Look at the instruction first. คำสั่งสั่งให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า put the adjectives in the correct category box below. ก็คือให้เรานะคะเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับหมวดหมู่ของมันเองนะคะตามตารางเลยนะคะแบบนี้นะคะหมวดหมู่ที่หนึ่งสีฟ้าคืออะไรเอ่ย Opinion หรือว่าความคิดเห็นใช่ไหมคะต่อไป the green one is size หรือว่าขนาดนักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยไว้ก็ได้นะคะ size ขนาดต่อไป the purple one maybe purple one yeah color is sea and material วัสดุนะคะจากนั้นนักเรียนลองพิจารณาดูตั้งแต่คำแรกนะคะทีละคำคำแรกคือคำว่า littleแปลว่าอะไรเอ่ย little เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะบอกอะไรเอ่ยถ้ามันเป็น size เราก็นำคำนั้นลงมาด้านล่างแบบนี้โอเคต่อไป

0: นักเรียนเลือกได้แล้วใช่ไหมคะคำที่สองคำที่สองออกเสียงว่าอย่างไรซีเมนต์นะคะซีเมนต์ก็คือวัสดุนะคะก็จะมาอยู่ที่ materialขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำพร้อมกับทีเชอร์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีใบงานนักเรียนก็เปล่งเสียงออกมาตอบทีเชอร์ก็ได้นะคะ Everyone the third one nice where should nice be nice ควรที่จะอยู่ category ไหนคะ opinion that's right opinion what about the next one large ใหญ่ควรที่จะอยู่ไหนเอ่ยSize, it should be in the size, the green one. What about this word? Black. What does it mean, black? The color, right? Okay, black. นักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยกันตอบคำถามที่เชื่อได้เลยนะคะถ้าเกิดนักเรียนปลายทางไม่มีใบงานก็เอากระดาษขึ้นมาจดได้ตอนนี้ยังทันนะยังมีเวลานะคะ The next one is blue. What about the category? Color, I think so. Okay.Okay, I will say the word, and then you say the category, okay? What about the brick?
1: Color.
0: The brick. Material, that's right, brick. Brick, ก็คือ ถูกไหมคะ The next one, big.
1: Size.
0: Very good one. What about wood?
1: Material.
0: Material, wood. Orange.
1: Color,
0: orange. The next one, small.
1: Size.
0: Very good. Beautiful.
1: Opinion.
0: That's right. Lovely.
1: Opinion.
0: That's right. Metal. What is it? Metal. This one is metal too. Material. That's right. Metal คือโลหะนะคะอย่าลืมนะ Brown. What about brown?
1: Color.
0: Scary. You look like you watch some movies and you feel like it's very scary. หนังบางเรื่องนะคะก็บางคนก็รู้สึกดูแล้วก็เป็นยังไงกลัวนะคะแต่บางเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราก็ได้นะคะ Scary คือ opinion. That's right. What about yellow? Color. Straw. What is it? Straw.จำได้ไหมคะ straw
1: material
0: tiny
1: size
0: and the last one huge
1: size
0: very good you can check your answer คำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้นะคะในกิจกรรมของวันนี้อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะลองตรวจสอบดูนะคะตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมเขียนชื่อลงในใบงานตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ได้คะแนนพิเศษไปเท่าไหร่อย่าลืมเขียนไว้บนหัวใบงานให้ทีเชอร์ด้วยนะคะโอเค Have you finished เรียบร้อยไหมคะโอเค almost done นะคะ group 6 group 5 almost doneเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค Can I move to the next part ทีเชอร์ไปต่อเลยนะโอเคโอเค everyone we learned about adjective already we have learned about adjective already เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของ order of adjectives หรือ adjective orders นั่นเองคือการที่เรานำคำ adjective ทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเนี่ยมาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับตามไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษนะคะโอเค you can write a sentence to describe a house by using the following order โครงสร้างที่คุณครูให้เราบรรยายส่วนใหญ่คุณครูจะให้เราใช้คำว่า it ถูกต้องไหมคะ it is หรือว่า it's ก็ได้ตามด้วย article a หรือว่า and ขึ้นอยู่กับว่า adjectiveขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะนะคะและลำดับของมันก็จะเป็นไปตามนี้เลยลำดับที่1เราจะเรียง opinion ไว้ก่อนลำดับที่2เราจะเรียง size ลำดับที่3เราจะเรียง color and the last one is material แบบนี้นะคะเราจะ

0: เรียง adjective ตาม4ลำดับนี้จริงๆแล้วในลำดับมีมากกว่านี้หลายตัวมากเลยนักเรียนแต่ว่าวันนี้ในการบรรยายบ้านคุณครูให้เราใช้4อย่างนะคะเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อยอดเพิ่มเติมได้เองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนลงไปในใบงานเมื่อสักครู่แล้วนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างให้ดูโอเค everyone look at the picture look at the house this house ถ้าทีเชอร์อยากจะถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะอย่างไร everyone could you please repeat teacher what does the house look like
1: What does the house look like?
0: One more time. What does the house look like?
1: What does the house look like?
0: นักเรียนไปทางออกเสียงพร้อมกันกับเพื่อนๆต้นทางแล้วใช่ไหมคะคำถามนี้ถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะคะลักษณะของบ้านเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะ What does the house look like? เวลาเราจะบรรยายเราจะใช้ adjectiveถึง4ตัวในประโยคเดียวอย่างที่ทีเชอร์บอกไปนะคะเราสามารถบอกได้ว่า it is an amazing big green cement house เราสามารถบรรยาย adjective ได้กี่ตัวก็ได้นะคะในประโยคเดียวแต่ต้องเรียงให้ถูกวันนี้มี4ตัวมาสอนเพราะฉะนั้นก็จะให้เรียงแค่4ลำดับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมต่อไปนักเรียนจะได้ทำอะไรถ้าสังเกตที่รอบๆห้องนะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบงานในครั้งที่แล้วเนี่ยใบงานที่42ของนักเรียนนะคะทีเชอร์เลือกบ้านมาทั้งหมด10หลังด้วยกันนะคะที่เพื่อนๆได้เขียนบรรยายเอาไว้นะคะแล้วก็แปะไว้รอบๆห้องนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกบรรยายบ้านของเพื่อนๆนั่นเองโดยใช้ adjective ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงนักเรียนก็หยิบขึ้นมาใช้นะคะใช้ทั้งคำศัพท์ที่เป็นข้อคิดเห็นคำศัพท์ที่บอกขนาดคำศัพท์ที่บอกสีและบอกวัสดุของบ้านด้วยคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยัง Everyone are you ready?
2: Yes
0: I think so Okay look at the worksheet number 45ใบงานเรามาถึงใบที่45แล้วนะคะใบงานนะคะชื่อว่า describing your friends houses คือเราจะได้บรรยายนะคะบ้านของเพื่อนทั้งหมด5หลังทีเชอร์เตรียมมาให้เราเนี่ยมากมายเลยประมาณ10หลังแต่ให้นักเรียนเลือกบ้านที่อยากจะบรรยายด้วยตัวเองนะคะเลือกมา5คนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนว่าต้องเขียนยังไงนะคะวิธีการบรรยายดูจากคำสั่งเขาบอกว่า describe your friends houses ให้บรรยายบ้านของเพื่อนๆโดยใช้ using four adjectives opinion size colors and materialวันนี้นักเรียนต้องใช้ adjective กี่ตัว4ชนิดใช่ไหมคะ4ชนิดนะคะในการบรรยายภาพยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนคุณครูชื่อว่าแนนี่เพื่อนของครูชื่อแนนี่นะคะ what does คำถามเขาถามครูว่า what does your friend's house look like คำถามถามครูว่าบ้านของเพื่อนเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะเลือกบรรยายตามนี้เลย this is an ทำไมที่ชอบใช้ an คะเพราะว่า adjective ตัวแรกที่เราเลือกขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงสระจะใช้ an แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะจะใช้อะตามปกตินะคะ it is an big green cement house everyone repeat after teacher again everyone repeat after teacher again ทรงทำ repeat after teacher again it is an amazing big green cement houseVery good. Clap your hand for yourself. เก่งมากคราวนี้นะคะจะเป็นตาของนักเรียนนักเรียนลอง everyone look around your room. Look around the wall. นักเรียนลองเล็งบ้านไว้นะคะว่านักเรียนอยากจะบรรยายบ้านหลังไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้สังเกตก่อนยังไม่ต้องลุกนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาทุกคนนะคะในการเลือกบ้านของเพื่อนนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเพื่อนของตัวเองนะคะแล้วก็บ้านหลังแรกอยู่ทางนี้ใครสนใจบ้านหลังนี้มาทางนี้อีก4หลังถัดไปอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็อีก6หลังที่เหลือ6 5หลังที่เหลืออยู่ทางนู้นนะคะลองดูก่อน นักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางมีใบงานเดิมนะคะที่ได้เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนักเรียนก็สามารถบรรยายบ้านของเพื่อนได้อาจจะสัก1ถึง2หรือว่า3หลังยิ่งดีเลยค่ะโอเค everyone are you ready
1: yes
0: โอเค take your time let's go

0: Hey everyone, time's up. Time is up. Time. Okay. Okay. Everyone, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Everyone, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Very good. Okay. How many houses that you got? Who got five? Raise your hand. Hand up. Okay. 1, 2, 3. Okay. Who got 4 houses? ใครได้สี่หลังคะสี่หลัง okay only one who got 3 houses wow that's a lot who got 2 that's nice it's okay who got only one no problem ไม่มีปัญหานะคะโอเคดีมากต่อไปนักเรียนได้เขียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนตรวจสอบนะคะตัวอักษรว่าเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าก่อนอย่างแรกเลยเขียนถูกไหมดูในประโยคที่ตัวเองเขียนลงไปนะคะ adjective แต่ละตัวเขียนถูกต้องแล้วหรือยังวันนี้ได้เขียนไปแล้วใช่ไหมคะออกเสียงแล้วเขียนแล้วยังไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเลือกบรรยายภาพที่ตัวเองสนใจWho wants to be the volunteer from the group ใครเป็นตัวแทนกลุ่มให้เลือกก่อนตัวแทนกลุ่ม raise your handปิงปองกรุ๊ป2ปิงปองกรุ๊ป1 is Weir กรุ๊ป3 who is the volunteer กรุ๊ป4 Eva กรุ๊ป5กรุ๊ป5ทรงธรรม and กรุ๊ป6 นาเดท right โอเคทีนี้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนะคะฟังทีเชอร์ดีๆนะฟังดีๆนะตอนนี้ให้เลือกบ้านก่อนหลังไหนที่อยากจะบรรยายทีเชอร์จะให้จองให้ไปยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นห้ามซ้ำกันโก้โอเค4โอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป3 4 and 6 what about กรุ๊ป3 กรุ๊ป3 I need you only one person มาไหนเดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองไปเลยมาหลังไหนดีคะโอเค no problem กู5 I need only one person โอเค no ทรงธรรมทรงธรรมออกหลายครั้งแล้วนะคะขอ1คนเอาที่หนูรู้สึกว่าบรรยายภาพนั้นได้นะคะ This one is easy one มาขอ1คนทรงธรรมเลือก1คนน้ำ please okay grab your microphone please go on เดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองเดี๋ยวช่วยเร็ว come ให้เลือกหนึ่งหลังอยู่กับที่นะห้ามเปลี่ยน where which house you want okay this house okay เดี๋ยวตัวแทนฟังทีเชอร์ดีๆนะคะตัวแทนเห็นประโยคตรงนี้ใช่ไหมวิธีการบรรยายก็คือให้นักเรียนใช้ adjective ทั้งหมด4ตัวและบอกเดี๋ยวเชอร์จะเดินไปตามบ้านที่พวกหนูยืนอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เชอร์บอกว่า it is an thing big green cement house นักเรียนก็ต้องบรรยายทั้งสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตัวเองทั้งขนาดสีและวัสดุที่เชอร์จะเริ่มจากบ้านหลังที่ไกลจากที่เชอร์ที่สุดเดี๋ยวเชอร์จะไปที่เอวาก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชอร์จะถามนะคะว่า what does it look like what does the house look like เดี๋ยวให้เอวาบรรยายตามภาพที่เอวาเห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้วย adjective 4ตัวด้วยกัน are you ready
2: yes
0: okay what does it look like
2: it is nice big white wood house
0: is it nice big white wood house เป็นสีขาวๆอ่อนๆใช่ไหมคะโอเค everyone clap your hand for Eva good jobเอวาได้เลือก adjective ทั้งหมด4ตัวในการบรรยายแล้วโอเค go back to your seat please group 4 you got 1 point the next one is Nadeed what does it look like what does the house look like
3: it is a nice brick white cement house
0: it is aLet me see. A nice, big, white cement house? Right? One more time. Is this a nice? One more time. Is this a
3: nice big white cement house?
0: Grab your hand for another day, everyone. Good job. Take back to your seat. The next one. Ping pong. Hi, ping pong. What does your friend's house look like?
2: It is an amazing big green wood house.
0: An amazing big green wood house. Very good. Clap your hand for ping pong. Good job. Nice. Are you ready? Okay. Look at the picture first. What does your friend's house look like?
2: It is a nice big yellow cement house.
0: This picture. Look at the picture. What is the material? What do you think? It's not cement. I don't think so. I think it's the wood. One more time.
2: It is a nice
0: big
2: yellow
0: wood.
2: House.
0: Very good. Clap your hand for now. Good job. Thank you. The next one. Look at the picture first. The picture. Go. Okay. What does your friend's house look like?
2: It is a beautiful big black brick house.
0: It is a beautiful big
2: black bricks
0: house. Is it black? The roof is black.

0: The body, the body. What is the color?
1: The color is beige.
0: Okay. Okay, one more time. เอามารวมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: It is a beautiful big black and beige bricks house.
0: Okay. Clap your hand for Weir. Good job. The last one. Which picture you shoot? เลือกรูปไหนครับ
2: รูปนี้ค่ะ
0: Okay. What does your friend's house look like?
3: It's a nice small green wood house.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากนะคะดีมากเลยนะคะถือว่านักเรียนนะคะบรรยายได้ถูกต้องนะคะทั้งความคิดเห็นขนาดสีแล้วก็วัสดุที่บ้านหลังนั้นทำมาจากด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ adjective order นะคะหรือการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องนะคะลำดับที่หนึ่งคืออะไรเราเรียงตัวอะไรขึ้นก่อนคะ opinion what about the second one size colors and cement right ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ตามด้วยคำว่า house คำคุณศัพท์นะคะใช้บรรยายคำนามเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนามที่เราบรรยายไว้ท้ายสุดเลยเหมือนที่เราได้ยินทั้งหมดเลยเช่น it is a beautiful tiny white cement house นะคะคำที่เป็นคำคุณศัพท์เนี่ยจะวางอยู่หน้าคำนามเสมอโดยเรียงลำดับตามที่คุณครูสอนเลยในวันนี้นะคะนักเรียนทำได้ดีมาก clap your hand for yourself good jobสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่จะเกี่ยวกับบ้านนะคะก็คือ all about houses นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยกันแล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งตารอนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราจะมีกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะคะมีกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมรวมถึงใบงานที่คุณครูจะเป็นคนเตรียมให้เองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบงานไว้ให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone โอเค are you happy
4: Yeah.
0: I hope you are happy. And I need to see you next time, okay? Okay, hope to see you soon. Bye-bye.
4: Thank you, the teacher.
5: Bye.

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ยกอกอึ๊บ
1: ฉันนั่งครับสวัสดีครับนักศึกษาวิทยาหารนะครับที่อยู่ในห้องส่งและอยู่ที่ปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาพลเมืองคุณภาพนะครับสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1นะครับผู้บรรยายนะครับวันนี้นะครับผมร้อยเอกธีรศักดิ์นุ้ยน้อยนะครับตำแหน่งแผนกวิชาการรบพิเศษกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิทยาหารนะครับประวัติการศึกษานะครับเป็นนักเรียน10นะครับเราฐานราบนะครับรุ่นที่11 2150นะครับหลักสูตรการรบแบบจู่โจมนะครับรุ่นที่105นะครับจากศูนย์การทหารราบนะครับหลักสูตรกระโดดร่มนะครับส่งทางอากาศนะครับรุ่นที่283ครับที่โรงเรียนสงครามพิเศษนะครับแล้วก็อบรมเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรรุ่นที่45นะครับพ.ศ. 2561นะครับปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาตินะครับรุ่น1นะครับ2162นะครับแล้วก็ชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบนะครับ2567นะครับนี่คือประวัติของผู้สอนนะครับต่อมานะครับกล่าวทั่วไปนะครับเรื่องจิตสำนึกสาธารณะนะครับจิตสำนึกสาธารณะนะครับนักศึกษาคิดว่าเราโชคดีไหมที่เกิดมาเป็นคนไทยคิดว่าโชคดีไหมโชคดีนะผมว่ามีความโชคดีนะถ้าเลือกเกิดได้นะถ้าเลือกเกิดได้ผมขอเกิดเป็นคนไทยอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับแผ่นดินของเรานะครับมีวัฒนธรรมมีรากเหง้านะครับมีการพัฒนานะครับทุกอย่างนะครับไม่แพ้ชาติในโลกมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับและมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับและที่แตกต่างจากชาติอื่นอย่างเห็นได้ชัดและทั่วโลกยอมรับนะครับทุกอย่างเลยตั้งแต่อะไรปีใหม่ก็ปีใหม่สงกรานต์คือห่วง1ปีของไทยสามารถทําคอนเทนต์ได้ตลอดนะครับตั้งแต่ปีใหม่สงกรานต์ออกพรรษาเข้าพรรษาแข่งเรือทุกอย่างนะครับสามารถเป็นอะไรสามารถทำคอนเทนต์ได้สามารถคือทั่วประเทศนะครับมีวัฒนธรรมมีรากเหง้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเอามาดูสาระการเรียนรู้นะครับในวันนี้นะครับมีอยู่4หัวข้อนะครับ4บทนะครับบทแรก

จะเป็นจิตสำนึกสาธารณะนะครับจากนั้นก็จะเป็นความหมายและคุณลักษณะนะครับของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอันที่3นะครับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนะครับจากนั้นก็สาระสำคัญของประชาธิปไตยนะครับ4หัวข้อนะครับในการเรียนการสอนในวันนี้อ่ะมาดูก่อนนะครับคนไทยนะครับเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆนะเวลายาวนาน

แผ่นให้พวกเรานะครับได้มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับมันจะมีบทปรงใจนึงนะครับเคยกล่าวไหมก่อนสวดมนต์ก่อนเคารพธงชาติเสร็จนะครับก่อนสวดมนต์มีบทปรงใจนะครับบทปรงใจบทหนึ่งเขาจะว่ากล่าวว่าหรืออาจจะได้เคยได้ยินผ่านหูมาแล้วก็ได้นะครับคือชาติของเรานะครับเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้นะครับเพราะบรรพบุรุษของเรานะครับเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเขาแลกไว้เคยไหมเคยได้ยินไหมคุ้นไหมคุ้นไหมแสดงว่าได้ยินมาจากไหนกล่าวตอนเช้าถูกไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าบทปรงใจนะครับเหมือนอะไรที่ทหารไทยนะครับรุ่นพี่ๆนะครับเขาเป็นไงเขาตีเนินอะไร350หรือปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะครับก่อนที่จะชักธงชาติขึ้นนะครับเขาก็กล่าวบทปรงใจนะครับเพื่อให้รู้ว่าอยากให้รู้ว่าคนรุ่นหลังนะครับให้สืบต่อคนรุ่นหลังไปว่ากว่าจะเป็นแผ่นดินกว่าจะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้นะครับเราเสียสละแค่ไหนคนนะครับเสียชีวิตไปกี่คนนะครับกว่าจะเป็นแผ่นดินให้พวกเราอยู่ได้อย่างสุขสบายนะครับต่อมาดูนะครับไทยนะครับคำว่าไทยนะครับมันมีแยกย่อยอยู่นะเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษ THAI นะครับไทยตัวแรกกับตัว T นะครับ T ตัวนี้ก็คือ T ตัวนี้ตัวแรกนะครับ tradition นะครับก็คือมีวัฒนธรรมประเพณีงดงามนะครับวัฒนธรรมประเพณีนะครับเริ่มจากไหนเริ่มจากทุกภาคเลยไม่ต้องทุกภาคกับหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านก็จะมีอะไรมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นของตัวเองหมู่บ้านเมืองชุมชนจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดนะครับประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีอะไรมีประเพณีอะไรของประจวบคีรีขันธ์มีอะไรแต่ถ้าเพชรบุรีน่าจะหลายเดือนนี้น่าจะวัวลานถูกไหมทุกอย่างนะครับก็มีทั้งอะไรสงกรานต์ปีใหม่นะครับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีนะครับทุกภาคเหนือก็จะมีอีกแบบนึงอีสานก็จะมีอีกแบบนึงใต้ก็มีภาคกลางก็มีอีกแบบนึงนะครับตัวนี้ก็คือประเพณีที่งดงามนะครับแต่ทุกคนนะครับถึงจะมาจากความแตกต่างนะครับก็นั่นคือคนไทยนะครับถ้าทำแตกต่างไม่ใช่ทำจะให้เราแตกแยกนะครับมันก็จะทำให้เรานะครับสามารถที่จะซึมซับวัฒนธรรมเอาต่างๆได้นะครับต่อไปนะครับมันมีวัฒนธรรมที่ดีความดีงามแล้วเป็นอะไรอีกตัว H ต่อมานะครับแฮปปี้นะครับแฮปปี้คือมีความสุขนะครับสยามเมืองยิ้มนะครับยิ้มอย่างเดียวนะครับมีอะไรยิ้มแบบคือตอบคำถามไม่ได้ยังยิ้มนะครับตอบคำถามไม่ได้ยังยิ้มอันนั้นคือไม่รู้จริงๆถูกไหมนะครับเป็นดินแดนแห่งความสุขนะครับคือยิ้มสยามนะครับคือเสน่ห์ของเราคือการยิ้มนะครับต่อไปนะครับ A นะครับ agriculture นะครับก็คืออู่ข้าวอู่น้ำความอุดมสมบูรณ์ตัวนี้ความอุดมสมบูรณ์มาจากไหนนะครับมาจากไหนตอบได้ไหมมาจากไหนตอบได้ไหมมาจากทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติของไทยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆอะไรข้าวถูกไหมถ้าภาคกลางก็ปลูกข้าวถ้าทางใต้ก็มีปลูกยางปาล์มน้ำมันถูกไหมครับทางภาคอีสานก็มีข้าวมีทั้งยางพาราก็ทางอีสานก็ปลูกเยอะนะครับแล้วมีความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งคือฟ้าฝนนะครับทั้งสภาพอากาศนะครับอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดปลูกข้าวก็ถือว่าถ้าน้ำไม่ท่วมก่อนนะถ้าน้ำไม่ท่วมก่อน ก็ถือว่าปริมาณข้าวก็เยอะถ้าคนทำนาจะรู้นะถ้าเกิดว่าปลูกแล้วน้ำท่วมเป็นยังไงนะครับก็คือต้นทุนทั้งหมดมันก็ไปกับน้ำเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์ในที่นี้นะครับทั้งผลผลิตนะครับถ้าปานบุรีถ้าประจวบนี่อะไรสับปะรดถูกไหมสับปะรดนะครับแถวหลังๆโรงเรียนใน10นะเยอะมากนะครับทีนี้ก็ต่อมาก็อินดีพีเดนต์นะครับก็คืออิสระเสรีนะครับไม่ยอมไม่เราไม่เคยห่วงประเทศเรานะรู้สึกจะเป็นประเทศเดียวด้วยมั้งที่ว่าเป็นเอกราชอยู่นะครับไม่เป็นเมืองขึ้นของใครนะครับตัวนี้ภูมิใจมากนะครับมีอิสระเสรีนะครับอิสระเสรีในที่นี้นะครับคือคำว่าไทยอ่ะไทยเสรีมากนะครับทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการที่จะบอกว่าทำอะไรก็ได้นะมันต้องอยู่ไหนในกรอบของกฎหมายนะครับในกรอบของกฎหมายหนึ่งไม่ละเมิดของความสิทธิของผู้อื่นนะครับทีนี้มันอิสระมากนะประเทศเราเนี่ยใครอยากทำอะไรก็ทำบางคนก็หลายอย่างนะมันก็ต้องแยกด้วยสิ่งไหนที่ดีควรจะทำสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ควรแยกออกนะครับตัวนี้ต้องวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะออกด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณจะทำมันเดือดร้อนกับผู้อื่นหรือไม่นะครับนี่ที่มันมีนี่อิสระเสรีนะครับบางทีมันก็เสรีเกินไปนะครับบางทีก็ต้องมีขอบเขตนะครับ

0: มาดูความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปทีละพระองค์นะแต่อาจจะไม่ครบทุกพระองค์นะอันดับแรกนะครับที่เด่นๆเลยนะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับคือพระองค์นะครับยอมเป็นองค์ประกันอยู่8ปีนะครับถ้าใครดูนะตำนานสมเด็จพระนเรศวรถ้าเปิดตั้งแต่เช้าก็น่าจะประมาณสัก2ทุ่มจบนะครับจบทุกภาคนะครับถ้าลองดูนะครับแต่ทีนี้นะครับก็คือสรุปมาให้ดังนี้นะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยอมเป็นองค์ประกันใน8ปีนะครับที่แล้วก็หนีกลับอยุธยานะครับเพื่อหาทางประกาศอิสรภาพนะครับเมื่อประกาศอิสรภาพเสร็จนะครับก็พระชนมายุนะครับ29พรรษาก็สามารถทำสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ก็คืออะไรนะครับสามารถทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมยุทธหัตถีครั้งนี้ถึงยิ่งใหญ่ตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมถามว่าทำไมถึงยิ่งใหญ่ก็คือเป็นการต่อสู้นะครับกษัตริย์กับกษัตริย์ด้วยกันนะครับหลังจากนี้หลังจากท่านที่ชนช้างหลังจากยุคนี้มามีไหมไม่มีแล้วนะครับมันถึงเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับหลังจากนี้ก็เป็นอะไรแล้วก็เป็นการเข้ามาของปืนไฟนะครับอาวุธที่ทันสมัยแล้วนะครับในที่นี้นะครับก็เลยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับของพระนเรศวรมหาราชต่อมานะครับมาดูวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันนะครับชาวบ้านบางระจันนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ายอดนักสู้สิงห์บุรีนะครับแห่งจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสามารถต้านทัพพม่าได้ถึง7ครั้งนะครับรบกันนะครับ7ครั้งนะครับทีนี้ครั้งที่8นะครับได้ชาวบ้านประเมินแล้วว่าไม่สามารถที่จะสู้พม่าได้นะครับก็เลยร้องขอปืนใหญ่จากอยุธยานะครับอยุธยาก็ประเมินเหมือนกันว่าถ้าให้ไปแล้วถ้าโดนดักปล้นกลางทางความเดือดร้อนนะครับก็จะมาหาเมืองหลวงนะครับทีนี้ก็เลยต่อสู้กันนะครับโดยไม่มีปืนใหญ่นะครับทีนี้ก็ยุคนั้นปืนใหญ่ก็คืออาวุธยิงสนับสนุนที่ได้เปรียบที่สุดนะครับถ้ามีปืนใหญ่ก็สามารถเจาะประตูค่ายคูประตูหอรบได้นะครับก็เลยเป็นความได้เปรียบของฝั่งพม่านะครับทำให้หมู่บ้านบางระจันนะครับแตกนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากหมู่บ้านบางระจันแตกผัดออกมาจากนั้น5เดือนนะครับก็ในที่สุดเราก็เสียกรุงศรีอยุธยานะครับวีรกรรมนี้นะครับมันถือว่าเป็นความเสียสละมากนะครับถือว่าเป็นถึงได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมานะครับของชาวบ้านบางระจันนะครับที่ช่วยนะครับช่วยไม่ให้คือถ้าเขามีปืนใหญ่ก็เกมอาจจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงนะครับแต่ทีนี้นะครับคือไม่ได้รับจากกรุงศรีอยุธยาก็ต้องพ่ายแพ้นะครับทีนี้วีรกรรมของเขานะครับวีรกรรมของบรรพบุรุษทั้งหลายนะครับก็ถูกจารึกไว้นะครับเล่าสู่ลูกหลานฟังนะครับต่อมานะครับพระเจ้าตากสินนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก่อนกรุงจะแตกนะครับพระเจ้าตากสินได้แหวกวงล้อมนะครับได้รวบรวมนะครับท่านได้รวบรวมพลพรรคก๊กกวนต่างๆนะครับเริ่มจากนครนายกมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจนมาถึงจันทบุรีนะครับจะตีเมืองจันทนะครับกุศโลบายของท่านได้สร้างขึ้นมานะครับให้คนรุ่นหลังได้รู้นะครับได้สร้างขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าต้องกินข้าวให้เสร็จแล้วก็ทุบหม้อข้าวซะเราจะไปกินข้าวข้างในเมืองนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการทุบหม้อข้าวแล้วก็ทำให้ทหารนะครับมีความฮึกเหิมนะครับก็คือตีเมืองจันทบุรีสำเร็จนะครับได้คืนจากพม่านะครับต่อมาก็ตีพม่าที่ค่ายโพ3ต้นนะครับใช้เวลา7เดือนนะครับถึงกู้เอกราชได้สำเร็จนะครับทีนี้กู้เอกราชสำเร็จแล้วเมืองมันทรุดโทรมมากนะครับไม่สามารถบูรณะได้นะครับก็เลยไปสร้างที่กรุงธนบุรีนะครับต่อมานะครับยุครัชกาลรัตนโกสินทร์ละจะมีสุโขทัยนะครับไล่อยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้นะครับของตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5นะครับแต่เทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟโทรคมนาคมประปาไฟฟ้าต่างๆมาในรัชกาลที่เท่าไหร่ที่5นะครับถ้ารัชกาลที่5ท่านทรงนะครับนำเทคโนโลยีต่างๆจากยุโรปนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้พัฒนาแต่ที่ผมคิดว่านะครับที่ผมคิดว่าทำให้ไทยเป็นไทยได้ที่สุดก็คือการอะไรเลิกทาสนะครับลองคิดว่าถ้ายังมีอยู่เราจะไปอยู่ส่วนไหน เคยคิดไหมถ้าว่าเป็นทาสนะครับนะครับไม่มีอิสระไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆมีแต่ก้มหน้ารับกับสิ่งที่เจ้านายสั่งเท่านั้นนะครับแต่พระองค์เล็งเห็นแล้วว่าถ้าอยู่ต่อไปมันคงไม่ต่างอะไรกับบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับมีทาสนะครับท่านก็เลยประกาศนะครับยกเลิกทาสทั้งนะครับยกเลิกเลยนะครับเป็นไงเกิดการจราจรไหมไม่เกิดนะบ้านเราไม่มีการสูญเสียนะครับแต่อเมริกาลองไปหาประวัติศาสตร์ดูสงครามเลิกทาสของอเมริกานะครับลองดูนะครับลองไปดูความแตกต่างการเลิกทาสของบ้านเรากับบ้านเขานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะครับต่อมาก็เว้นจากรัชกาลที่5ก็จะเป็นรัชกาลที่6ก็กำเนิดอะไรกำเนิดกำลังสำรองเป็นบรรพบุรุษของรักษาดินแดนของพวกเรานะครับกองเสือป่านะครับต่อมาก็จะเป็นรัชกาลที่7นะครับพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับเป็นฉบับแรกนะครับท่านได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญที่ให้เราถึงทุกวันนี้นะครับรัชกาลที่9นะครับคำนี้นะครับคำนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับคำนี้อยู่ยาวนานมากนะครับอยู่ยาวนานนะครับท่านได้สร้างทุกอย่างนะครับทั้งมีอะไรบ้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรอีกมีอะไรบ้างจำได้ไหมท่านสร้างไว้เยอะมากท่านฝนหลวงนะครับมีอะไรอีกแก้มลิงโครงการต่างๆโครงการหลวงต่างๆนะครับท่านได้ทดลองที่วังสวนจิตรลดาแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับจนให้ประสบนิกรของท่านนะครับได้สร้างได้ทำตามจนถึงทุกวันนี้นะครับต่อมานะครับมาถึงรัชกาลที่10นะครับรัชกาลที่10ท่านนะครับเราจะสืบสานรักษาต่อยอดครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสืบสานรักษาต่อยอดนะครับรัชกาลที่9ท่านทำอะไรนะครับก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับนี่คือปณิธานของรัชกาลที่10นะครับนี่คือภาพของพระมหากษัตริย์ทั้ง10รัชกาลนะครับ10พระองค์มาดูอย่างนึงนะครับเมื่อเรามีแผ่นดินอยู่มันก็มีอีกส่วนนึงที่ไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับเดี๋ยวจะนี่ให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังนักศึกษาวิชาทหารรู้หรือไม่ว่ากว่าที่จะเป็นแผ่นดินให้เราอาศัยอย่างร่มเย็นนี้นะครับหากไม่ได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถนะครับและบรรพบุรุษของเรานะครับหลายๆคนนะครับร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองไว้นะครับชาติไทยอาจจะไม่หลงเหลืออยู่ในแผนที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่1ก็คืออะไรสงครามอะไรสงคราม9ทัพครับตรงนั้นคือชี้ขาดเลยว่าเราจะเป็นพม่าหรือเป็นไทยนะครับตรงนั้นนะครับมาดูเคยเห็นภาพนี้ไหมเคยเห็นมาก่อนไหมลองไปศึกษาดูนะครับเขาก็คือจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับล่องอยู่กลางทะเลอยู่แค่นี้อยู่ในเรืออยู่แค่นี้รอความช่วยเหลือจากรัฐที่เขาไปหานะครับที่เราช่วยคือช่วยอะไรเพื่ออะไรช่วยเพราะอะไรมนุษยธรรมนะครับก็จะมีมาเรือมาช่วยเอาอาหารเอาอะไรมาให้แต่เขามีแผ่นดินอยู่ไหมไม่มีไปทำงานเขารับไหมไม่รับนะครับเพราะบัตรพวกทุกสิ่งไม่มีเลยเขาก็จะล่องไปทะเลไปเรื่อยๆนะครับสมมติไปถึงฝั่งของอินโดก็ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมก็ผลักดันออกเรือหันมาทางไทยก็ช่วยทางมนุษยธรรมแต่ว่าจะไม่ให้เข้าในพื้นที่ของประเทศไทยเขาก็จะไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้นะครับอันนี้คือถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่นะครับแต่ของเรานะครับอยู่ในแผ่นดินที่มีความสุขอยู่ในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในแผ่นดินที่มีอยู่ในใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็บรรพบุรุษที่สร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าทะเลาะกันนะครับอย่าเราก็ต้องสามัคคีกันทุกอย่างเราคือเขาสร้างไว้แล้วนะครับให้เราอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ด้วยกันนะครับสังคมมันก็จะมีความสุขนะครับมาดู
1: सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर।
2: सर आइए सर।
3: ये चल चल
4: कुछ करो ना।
5: अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा।

จากคำว่าไม่ใช่หน้าที่จากคำว่าผมไม่สนใจและมันก็คือพลังที่สามารถขับเคลื่อนให้ต้นไม้นั้นออกไปได้และรถมันก็ไปได้ทุกคนนะครับเมื่อร่วมมือกันสามัคคีกันนะครับเจ้าหน้าที่

มันก็จะสืบเนื่องมาหาเราก็คืออะไรจิตอาสาถูกไหมมีจิตอาสานะครับสาธารณะเราจะดีไม่ตัวนี้นะครับการช่วยเหลือสังคมนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับกับจิตอาสานะครับเราท่านรัชกาลที่10นะครับท่านได้บริขึ้นมานะครับก็สร้างขึ้นมานะครับจิตอาสานะครับจิตอาสาก็จะมีเด่นๆคืออะไรเพื่อให้จิตอาสาพระราชทานเหมือนกันนะครับจะมีอะไรบ้างมีอะไรเป็นเห็นได้ชัดเลยมีอะไรหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองถูกหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราสามารถจิตอาสาได้ไหมได้ไหมครับได้นะครับเราคือหนึ่งนะครับช่วยในสิ่งที่เรื่องอะไรเรื่องง่ายๆก่อนง่ายๆเลยช่วยอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถช่วยสังคมอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นนอนก่อนนะครับตื่นนอนก่อนได้พ่อแม่ทำงานอะไรไหมมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้ไหมมีอะไรที่สามารถที่แบ่งเบาภาระท่านได้ไหมนะครับหลังจากนั้นมาโรงเรียนออกจากบ้านมาโรงเรียนมีอะไรบ้างที่สามารถช่วยครูได้มีอะไรบ้างที่สามารถทำให้มันถูกสิ่งที่จะทำให้ถูกต้องนั่นคืออะไรการขับรถก็ดีนะครับการขับรถนี่ก็คือเจอไฟแดงเป็นไงหยุดนะครับจะเจอไฟเหลืองทำไงเตรียมตัวหยุดเตรียมตัวไปนะครับถ้าไฟเหลืองถูกไหมครับเตรียมตัวหยุดหรือเตรียมตัวไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนมากแล้วไฟเหลืองเห็นจะพุ่งไปเลยนะครับอย่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นรักษากฎกติกาตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไฟเขียวโอเคไปนะครับเมื่อเห็นคนข้ามถนนทำไงอะไรนะถ้าขี่รถอยู่เห็นคนข้ามถนนทำไงมองกระจกหลังก่อนครับว่ารถตามมาหรือเปล่านะครับว่ารถตามมาหรือเปล่าแล้วก็หยุดแล้วก็ให้คนข้ามนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้นะครับและไม่เดือดร้อนกับตนเองนะครับใช่ครับทีนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีจิตอาสาก็จะเป็นในลักษณะของการช่วยเหลือสังคมนะครับตั้งแต่อะไรบ้างบ้านวัดโรงเรียนที่สาธารณะนะครับหรือทุกส่วนที่ต้องการอะไรความช่วยเหลือนะครับจิตสาธารณะนะครับมันก็จะเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลสิ่งใดนะครับมาดูนะครับมีทั้งเล็กๆน้อยๆนะครับการกวาดการช่วยเหลือการลอกคูคลองนะครับหรือแม้กระทั่งการทาสีของเราเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนึงอะไรการบริจาคโลหิตนะครับตัวนี้การบริจาคโลหิตก็จะมีในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะเป็นบริจาคโลหิตครั้งใหญ่นะครับของศูนย์การนักศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับที่จะทำการรับบริจาคก็เป็นงานใหญ่นะครับที่ผู้บัญชาการฐานบกจะมาร่วมพิธีนะครับของพวกเราก็ถ้าเกิดวันที่20นะครับก็ของมทบจัดนะครับถ้ามทบจัดก็ใครมีโอกาสก็บริจาคเลือดนะครับบริจาคโลหิตถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับของจิตอาสานะครับก็คืออย่างน้อยๆเลือด1ถุงนะครับอาจจะช่วยได้ถึง3ชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเลือดไม่พอนะครับในคลังโรงพยาบาลเลือดไม่พอนะครับมันก็จะเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนมากๆนะครับการที่จะต้องหาเลือดนะครับส่งเลือดมานะครับแต่ถ้ามีคลังเลือดในคลังอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าที่ชายแดนเราก็ความมั่นคงมันก็ค่อนข้างจะอันนี้อยู่นะครับเพราะว่าฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับของเราก็อาจจะเกิดศึกสงครามนะครับเพราะว่าเราอาจจะเลือดของเรานะครับอาจจะช่วยชีวิตพี่ๆนะครับที่บาดเจ็บนะครับก็ได้นะครับก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ให้บริจาคก็ไปแวะบริจาคเลือดแต่ก็ดูสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูถ้าเราแข็งแรงก็โอเคนะครับแต่มีคุณหมอกันกองอยู่แล้วนะครับต่อมาก็ทางจราจรนะครับการจราจรติดขัดหรือการจราจรเห็นเด็กไหมเมื่อกี้การจะสร้างพลังอะไรเล็กขึ้นมานะครับไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่นะครับแต่ต้องเป็นอะไรมีคนเริ่มนะครับเมื่อมีคนเริ่มจากจุดเล็กๆก็จะเริ่มหลายคนแล้วก็จะมีคนตามเมื่อมีคนตามเสร็จก็ช่วยกันนะครับทุกอย่างมันก็จะมีเกิดความสำเร็จขึ้นมานะครับต่อมาก็การบริจาคต่างๆนะครับจิตสำนึกสาธารณะในการบริจาคต่างๆก็เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับสมมุติว่าน้ำท่วมนะครับเราบริจาคอะไรรับบริจาคอะไรข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเครื่องใช้ต่างๆยารักษาโรคถูกไหมครับและทีนี้ก็จะมีโครงการที่บริจาคให้กับน้องๆที่อยากไหลนะครับชุดฝึกของรุ่นพี่ที่ไม่ใช้ก็เอาให้น้องนะครับก็แบ่งปันน้องไปรองเท้าคอมแบทหรืออุปกรณ์ต่าง
ที่พอที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนน้องได้ก็เอาไปให้บริจาคให้นะครับแต่ส่วนมากในการรับบริจาคนี้นะครับก็จะเอาไว้ตอนที่เมื่อเกิดอุทกภัยอัคคีภัยต่างๆที่เช่นน้ำท่วมนะครับถ้าน้ำท่วมนี่มีความต้องการนะครับสิ่งอุปโภคบริโภคแล้วก็จะทำการบริจาคแล้วก็ทำการพานะครับรดจิตอาสานะครับไปช่วยหรือไปที่พื้นที่เกิดเหตุที่ปลอดภัยแล้วก็ทำการช่วยเหลือในการบริจาคของหรือแม้กระทั่งการปฐมพยาบาลต่างๆนะครับที่ได้เรียนปีหนึ่งเรียนปฐมพยาบาลยังนะครับน่าจะฝึกเบื้องต้นอยู่ใช่ไหมสองสัปดาห์แรกฝึกเบื้องต้นอยู่เดี๋ยวก็ได้มันต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลก็ฝึกไว้นะครับทีนี้ก็จะมีอะไรนี่อาร์มนะครับติดรดจิตอาสานะครับติดอยู่ข้างซ้ายนะครับต่อมานะครับเข้าเรื่องของเรานะครับต่อมามาดูประชาชนนะครับประชาชนคนทั่วไปนะครับพลเมืองนะครับถ้าย่อตามตัวถ้าเอาตามจริงก็คือกำลังของเมืองนะครับกำลังของเมืองมาดูนะครับประชาชนที่มีนะครับก็คือมาดูนะครับตัวนี้จิตสำนึกสาธารณะนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนะครับเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นนะครับไม่จำนนต่อความไม่ถูกต้องไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตทุกกรณีนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นพลเมืองนะครับต้องรักษาสิ่งนี้ไว้นะครับต่อมามาดูนะครับมันจะมีคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งเอาขยะไปทิ้งเสื้อขาวนะครับเอาขยะไปทิ้งโยนเลยทั้งที่ถังอยู่ใกล้ๆนะครับมันมีนะมันมีหลายประเภทนะคนคือทิ้งขยะนะครับแต่ถังอยู่แค่นี้ไม่ทิ้งโยนเลยนะครับทีนี้ก็จะมีคนเก็บให้นะครับเสื้อดำเป็นคนเก็บให้เสื้อดำเป็นคนเก็บให้ก็เสื้อดำก็ต้องทานว่าก็ต้องเตือนแล้วคุณก็ต้องแจ้งเตือนแล้วว่าขยะคุณทิ้งขยะไม่ถูกนะคุณอาจจะถูกปรับนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาทิ้งเราเก็บถ้าไม่บอกไม่เตือนเราก็จะได้เก็บอยู่เรื่อยๆถูกไหมเราก็จะได้เก็บอยู่เรื่อยเอาไม่ต้องเอาไกลเลยโรงเรียนสังเกตโรงเรียนไหมถังขยะวางอยู่แต่ทำไมมีขยะรอบๆเคยสังเกตไหมแล้วเกิดอะไรขึ้น

เราต้องเก็บทุกครั้งไหมคือเราต้องเก็บทุกครั้งไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตสำนึกทำไงขยะ1ชิ้นของจากมือเรานี่แหละทำไงลงถังปุ๊บจบอันนั้นคือจบแล้วของเราทีถ้าคนอื่นเอาลงถังด้วยแต่ทุกคนลงถังหมดเป็นไงมันจะมีรอบๆไหมมันจะมีกรณีเดียวคือมันเต็มนะครับก็อาจจะล้นออกมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเราก็ให้การอะไรแจ้งเตือนบอกเตือนเขาว่าไม่ใช่ที่หนึ่งไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะสองถ้าทิ้งขยะคุณละเมิดตัวนี้คุณก็จะโดนปรับนะครับถ้าเกิดทิ้งสาธารณะปรับเท่าไหร่2,000หรือ500ตอนนี้500ป่ะน่าจะปรับประมาณ500นะครับตัวไหนที่ไม่ถูกต้องหนึ่งต้องทำการอะไรแจ้งเตือนว่ากล่าวตักเตือนบอกนะครับว่ามันผิดกฎถ้าไม่มีคนบอกหรือไม่มีคนเหมือนเด็กเห็นไหมที่ในคลิปแรกเป็นไงถ้ามีคนนำเป็นไงจะมีคนตามนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคนนำแล้วเมื่อไหร่เรียบร้อยครับสิ่งนั้นสิ่งที่มันจะตามมามันก็อาจจะเป็นกองขยะเผลอๆจะใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับโอเคมาดูจิตสำนึกสาธารณะนะครับจิตสำนึกสาธารณะนะครับสำนึกของประชาชนในการคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมนะครับและความเป็นธรรมของสังคมแสดงออกได้โดย1แสดงความคิดเห็นแสดงความเด็กไทยตอนนี้ชอบแสดงความคิดเห็นไหมชอบแสดงความคิดเห็นไหมไม่พูดแต่พิมพ์ถูกไหมมาเลยครับโป้งเลยแป๊บพิมพ์เป็นไงพิมพ์ก่อนเลยคอมเมนต์ก่อนนะครับคอมเมนต์ก็อยู่ในกรอบนะครับอย่าไปล้ำสิทธิเขานะครับเพราะกฎหมายใหม่มันฟ้องได้นะครับแคปหน้าจอไปเรียบร้อยนะครับดูด้วยนะครับดูนิดนึงนะครับการจะคอมเมนต์การจะไปว่าอะไรในสื่อโซเชียลนะครับอันตรายนะครับกล้าแสดงความคิดเห็นนะครับทีนี้มันก็จะมีอย่างนึงเด็กไทยแปลกอย่างนึงนะแปลกไหมตอนเรียนนี่ใครไม่เข้าใจยกมือถามไหมไม่ถามครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวไหนไม่เข้าใจจงยกมือถามทราบนั่นแหละมันก็จะออกมาในการแสดงความคิดเห็นเมื่อแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้รู้กับเราด้วยนะครับจากนั้นมาแล้วก็คัดค้านนะครับสนับสนุนและเสนอแนะนะครับถ้าสิ่งที่หน่วยงานเสนอมามันไม่ถูกต้องเป็นไงต้องทำอะไรคัดค้านก่อนเลยขออนุญาตครับไม่ใช่ครับตามกฎหมายนี้มันไม่ถูกต้องครับข้อนี้ไม่ถูกต้องครับต่อมาก็ถ้าอันไหนมันดีทำอะไรสนับสนุนครับตัวไหนมันดีต่อสาธารณะอันไหนมันดีต่อสิ่งที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นไงสนับสนุนแต่ตัวไหนที่ยังไม่ดีพอหรือว่าเราคิดว่ามันต้องเพิ่มเข้าไปอีกเป็นไงเสนอแนะเข้าไปเสนอแนะเข้าไปเลยว่าอ๋อมันต้องเพิ่มอย่างนี้ครับมันต้องเพิ่มอย่างนี้ครับแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ตกผลึกมาเป็นความคิดก่อนที่จะปฏิบัติงานก่อนที่จะเสนองานขึ้นมานะครับต่อจากนั้นเมื่องานมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วทำไงต่อติดตามเพื่ออะไรสิ่งที่ใช้ไปวัสดุที่ใช้ไปอุปกรณ์ที่ใช้ไปคุ้มค่าไหมนะครับแล้วก็ตรวจสอบมีการทุจริตหรือไม่จากนั้นค้นคว้าหาสาเหตุและเผยแพร่ข้อมูลนะครับค้นคว้าสาเหตุว่ามันติดขัดอะไรนะครับเผยแพร่ข้อมูลในทางที่ถูกต้องและเป็นจริงนะครับมาดูการแสดงความคิดเห็นนะครับพลเมืองต้องกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนนะครับตระหนักเห็นปัญหาและกระตุ้นให้ตื่นตัวลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนนะครับโดยไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียวนะครับอย่างน้อยๆก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับช่วยเหลือตัวเองให้ตัวเองรอดก่อนนะครับแล้วค่อยอย่าไปหวังพึ่งรัฐอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารัฐก็ต้องอันนี้ด้วยนะครับกว่าจะของมีทั้งงบกว่าจะได้งบประมาณกว่าจะอะไรมานะครับมันถึงเราช้านะครับต่อมานะครับจิตสำนึกสาธารณะอันที่2นะครับคัดค้านเสนอแนะและสนับสนุนนะครับหากมีความไม่ถูกต้องนะครับเช่นนะครับมีการกระทำความผิดกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทุจริตนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงของพลเมืองนะครับจะต้องกล้าแสดงออกนะครับคัดค้านสิ่งนั้นนะครับและก็แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบนะครับถึงผู้กระทำความผิดนะครับหากพบนะครับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับเราก็

0: ได้ความไม่เป็นธรรมใดๆนะครับพลเมืองก็ต้องกล้าคัดค้านเสนอแนะนะครับหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับอันนี้ก็คือการคัดค้านสนับสนุนและเสนอแนะมาดูการค้นคว้าหาสาเหตุและเผยแพร่ข้อมูลนะครับการค้นคว้านะครับหาสาเหตุและวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นปัญหาสาธารณะนะครับเมื่อได้รับการศึกษานะครับวิจัยนะครับก็จะเห็นผลกระทบนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้นนะครับนำข้อมูลมาเสนอเพื่อให้สังคมรับรู้และตระหนักนะครับว่าถือว่ามีจิตสำนึกสาธารณะนะครับว่าสังคมต้องรู้นะครับคือสังคมไทยถ้าเกิดอยากตื่นรู้เนี่ยทำไงเป็นไงต้องทำไงอยากให้สังคมกระเพื่อมทีนี้ต้องทำไงออกหนกระแสแบบนั้นเปล่าหรือยังไงมันก็ต้องอย่างน้อยๆนะครับตัวไหนผิดคุณก็ต้องกล้าออกมาแย้งแล้วว่าตัวนี้ผิดนะครับตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องกล้านะครับต้องกล้าที่จะรับกับสิ่งนั้นนะครับต่อมานะครับมาดูการติดตามนะครับการติดตามตรวจสอบนะครับการทำงานของรัฐนะครับและนักการเมืองทุกระดับนะครับเอาอันแรกก่อนนะครับเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองนะครับที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนนะครับให้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับโดยงบประมาณจากภาษีประชาชนนะครับจากภาษีประชาชนเริ่มจากไหนนะครับเริ่มจากเล็กๆก่อนเลยนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการอะไรบ้างสร้างถนนอะไรบ้างนะครับมีการตรวจสอบถนนได้มาตรฐานไหมนะครับหรือไม่ได้มาตรฐานยังไงนะครับถนนได้มาตรฐานดูจากไหนตอนนี้ดูจากข่าวนะครับฝนตกมาทีเดียวก็น้ำพัดไปปูนไอ้อะไรฮะไอ้ทางลาดยางเหลืออยู่แค่นี้นะครับบางมากนะครับก็เป็นการทุจริตนะครับทีนี้เราต้องทำอะไรเมื่อรับหน้าที่มาแล้วนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับด้วยเงินภาษีนะครับที่เสียไปนะฮะให้ประชาชนนะครับคุ้มกับภาษีที่เสียไปนะครับต่อไปมาดูนะครับพลเมืองผู้มีจิตสาธารณะนะครับและหวงแหนในสิทธิประโยชน์ส่วนของส่วนรวมนะครับจึงต้องทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบนะครับการทำงานของรัฐและนักการเมืองทุกระดับนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพในความโปร่งใสนะครับถ้าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่ารัฐนั้นมีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีกรณีที่อะไรทุจริตนะครับก็คือยักยอกทรัพย์ต่างๆนะครับทำให้รัฐเสียหายนะครับมันก็จะเป็นอะไรเหมือนเอาเงินภาษีของเราเงินภาษีที่เราเสียพ่อแม่เราเสียนะครับไปใช้ในทางที่ผิดนะครับหรือยักยอกไว้นะครับต่อมานะครับก่อนจะมาดูวิดีโอนะครับก่อนจะมาดูวิดีโอ
1: การแก้ปัญหาของส่วน
0: นะครับก่อนที่จะมาดูวิดีโอนะครับมาอันนี้กันก่อนว่าจิตสำนึกสาธารณะนะครับสิ่งที่สังคมไทยคิดว่าควรมีหรือไม่ครับคิดว่าควรมีไหมหัวหน้ากองร้อยควรมีไหมควรที่จะมีนะครับเป็นสิ่งที่มีความเสียสละนะครับมีความเสียสละหรือมีความสร้างให้เกิดอะไรมันเป็นแรงกระเพื่อมสร้างให้เกิดไอเป็นความเสียสละนะครับความเสียสละที่โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับเมื่อไม่หวังผลตอบแทนแล้วนะครับคนที่ทำแล้วก็จะสบายใจนะครับเมื่อทำแล้วสบายใจคนอื่นก็ได้รับน้ำใจจากเรานะครับก็จะมีต่อยอดไปนะครับเขาเรียกว่าต่อยอดไปเป็นอะไรต่อยอดไปเป็นพลังอ่ะเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นพลังที่เล็กๆที่สามารถสร้างและก็นำให้ต่อยอดไปให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับต่อไปนะครับมาดูวิดีโอนะครับการแก้ไขปัญหาส่วนรวมมาดูวิดีโอ
1: การแก้ปัญหาของส่วนรวมแต่วิธีการแก้ปัญหานั้นเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญครับในการบอกกล่าวเสนอแนะแนะนำนะหรือแม้แต่การคัดค้านครับทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองลักษณะอย่างนี้แหละครับที่เราเรียกว่าจิตสำนึกสาธารณะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมอาทิศักดิ์จอมสื่อวิสิทธิ์อดีตผู้ตรวจการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายในวันนี้ครับจากภาพนี้นะครับเด็กคนนี้ก็อยู่ในสวนสาธารณะทันใดนั้นเองครับก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านเธอไปพร้อมกับเอาขยะทิ้งแทนที่จะทิ้งลงในถังนะครับทิ้งลงกับพื้นเด็กคนนี้ได้ความที่มีจิตอาสานะครับอยากให้บ้านเมืองดีสะอาดเธอก็อุตส่าห์ก้มลงหยิบแล้วก็เอาขยะไปทิ้งแทนนะครับเธอก็อยู่อย่างนี้แหละครับคนไหนผ่านไปก็ทิ้งขยะนะเด็กก็เก็บแทนคนอื่นจนในที่สุดครับเธอก็มาคิดว่าเอ๊ะนี่ฉันจะต้องเก็บขยะแทนคนอื่นไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ขยะมันจะหมดไปจากบ้านเมืองสักทีนะครับคืนทิ้งขว้างกันแบบนี้ปัญหามันคงไม่จบดังนั้นมาดูเหตุการณ์ที่2ครับเธอก็รวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดทีนี้พอมีผู้ใหญ่ทิ้งไม่เป็นที่คราวนี้เธอไม่ยอมเธอเข้าไปหาเลยนะครับเข้าไปหาไปพูดจาเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่ได้เกิดความรู้สึกว่าการทิ้งขยะไม่ถูกต้องก็ลองคิดดูสิครับผู้ใหญ่เมื่อมีเด็กมาบอกมาสอนแบบนี้จะมีผู้ใหญ่คนไหนที่ฟังใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็ฮึดฮัดนะฮะเด็กคนนี้เลยต้องปรับท่าทีครับใช้ท่าทีที่สุภาพอ่อนน้อมคุณนาคะคุณอาขานะฮะกรุณาทิ้งขยะให้เป็นที่นะครับบ้านเมืองจะได้ไม่สกปรกแล้วเผื่อตำรวจเทศกิจมาเห็นขึ้นมาเนี่ยมันจะเดือดร้อนขอความกรุณาคุณนาช่วยเอาขยะไปทิ้งค่ะผู้ใหญ่งงเลยใช่ไหมครับแต่เด็กก็พูดจาอ้อนวอนแล้วก็ยืนรอจนกว่าผู้ใหญ่จะเอาขยะไปทิ้งด้วยตัวเองท้ายที่สุดครับผู้ใหญ่เองก็เกิดจิตสำนึกเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะฮะเอาขยะไปทิ้งลงในถังขยะท่านทั้งหลายเห็นไหมครับว่าทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยผมอยากจะถามว่าท่านชอบเหตุการณ์ไหนมากกว่ากันครับถ้าเป็นแบบนี้อ้าวแล้วครับบางท่านส่วนใหญ่แล้วท่านก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีทั้ง2เหตุการณ์นี่แหละแต่เรามักจะชอบเหตุการณ์ที่2มากกว่าเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยช่วยแล้วมันไม่จบไงใช่ไหมมันเป็นการช่วยและปัญหามันก็ยังหมักหมมสะสมอยู่ต่อไปนี้เธอบอกว่าต้องเปลี่ยนละมาเปลี่ยนโดยการแก้ปัญหาของส่วนรวมแต่วิธีการแก้ปัญหานั้นเนี่ยเธอต้องใช้ความกล้าหาญครับในการบอกกล่าวเสนอแนะนำนะหรือแม้แต่การคัดค้านครับทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองลักษณะอย่างนี้แหละครับที่เราเรียกว่าจิตสำนึกสาธารณะเรามาดูความหมายของคำว่าจิตสำนึกสาธารณะนะครับจิตสำนึกสาธารณะก็คือสำนึกของประชาชนในการที่จะลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในสังคมซึ่งสามารถแสดงได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสนอแนะแสดงความเห็นอะไรไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลเราต้องกล้าที่จะแสดงความเห็นครับว่าอันนี้ทำไม่ถูกนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะถ้าเราเงียบเฉยเนี่ยบ้านเมืองก็อาจจะย่ำแย่ใช่ไหมครับมีการทุจริตคอร์รัปชันเราเฉยอย่างเงี้ยเห็นความไม่ถูกต้องเห็นคนกำลังทำร้ายกันเราก็ปล่อยว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราไม่เกี่ยวแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้แล้วครับเราอาจจะต้องเข้ามากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเสนอแนะทำในสิ่งที่ถูกต้องนอกจากเรื่องของการเสนอแนะแสดงความเห็นก็ยังมีเรื่องของการคัดค้านนะฮะหรือสนับสนุนถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้เขาทำถูกต้องกล้าสนับสนุนนะครับคนที่ทำความดีจะได้มีกำลังใจใช่ไหมครับแต่ถ้าคนไหนทำไม่ถูกต้องหรือแม้แต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราต้องกล้าที่จะคัดค้านเขาว่าที่ทำไปไม่ถูกต้องนะหลายครั้งที่เราเห็นนะครับว่าหน่วยงานราชการก็ดีนักการเมืองก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งใช้เงินงบประมาณจากภาษีของประชาชนมาทำการพัฒนาโน่นพัฒนานี่มันอาจจะไม่ตรงความต้องการของประชาชนเราต้องขัดขานครับเราเห็นภาพของเด็กนักเรียนเห็นภาพของชาวบ้านออกมาคัดค้านการที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งหรือหน่วยราชการบางแห่งเนี่ยไปทำสัญญิงสัญญาและอนุมัตินะให้ทำโน่นทำนี่เสียหายเดือดร้อนกับประชาชนเขาก็ต้องกล้าที่จะคัดค้านใช่ไหมครับเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับบางเรื่องบางราวเห็นชัดเจนเลยในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยเราเห็นคุณหมอบางท่านออกมาแนะนำนะครับว่าโควิดเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ต้องรีบฉีดวัคซีนต้องฉีดเร็วๆนะฮะให้ถึงเร็วเท่าไหร่โควิดหมดเร็วเท่านั้น
นะครับจากนั้นเราก็เริ่มมีเข็ม1ใช่ไหมครับเข็ม1ไม่พอมาเข็ม2อีกตอนนี้เข็ม3ละอาจจะเป็นเข็ม4เข็ม5เสนอแนะมาตรการนั่นมาตรการนี่นะครับทั้งนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สังคมมันอยู่รอดนะครับเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอาจจะถูกโจมตีอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ทุกคนยังกล้าที่จะแสดงความเห็นออกมาศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเอาข้อมูลมานำเสนอทางสาธารณะแล้วเรื่องที่4ก็มีความสำคัญอย่างมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดตามและตรวจสอบอย่างที่ทราบนะครับว่านักการเมืองเนี่ยอาสามาทำงานรับใช้ประชาชนข้าราชการกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนคนเหล่านี้ถือเป็นเจ้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนวันใดก็ตามที่เราเห็นความไม่โปร่งใสความด้อยประสิทธิภาพเราต้องกล้าออกมานะฮะเพื่อที่จะตรวจสอบเพื่อที่จะติดตามการทำงานของเขานี่แหละครับจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกสาธารณะครับเพราะฉะนั้นจิตสำนึกสาธารณะเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดไม่ได้ติดตัวพอเกิดปุ๊บมีจิตสาธารณะปั๊บไม่ใช่คนการศึกษาสูงศึกษาต่ำฐานะความเป็นอยู่แตกต่างกันเพศวัยชาติกำเนิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยครับแต่ขึ้นอยู่กับการหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีจิตสำนึกสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วค่อยๆยกระดับการช่วยเหลือจากช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะฮะมาช่วยเหลือสังคมส่วนรวมช่วยให้เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมถาวรของเราเลยนะฮะกลายเป็นคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละครับมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆที่จะกลายมาเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกสาธารณะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมอันเป็นคุณสมบัติที่ดีครับของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผมหวังใจอย่างยิ่งนะครับว่าท่านทั้งหลายมีจิตอาสาอยู่แล้วต่อไปนี้เราจะเพิ่มให้มีจิตสำนึกสาธารณะเพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเราครับ

0: อ่ะมาสรุปนะครับมาสรุปกันนะครับของชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงแรกก็เรียนเกี่ยวกับอะไรความเสียจิตสำนึกสาธารณะนะครับแล้วก็ความเสียสละของพระมหากษัตริย์นะครับจิตสาธารณะนะครับเป็นไงบ้างดูแล้วคิดว่าพอจะมีไหมยังมีไหมเริ่มมียังมียังมีแล้วนะครับจิตสำนึกสาธารณะนะครับทีนี้นะครับเริ่มจากการช่วยเหลือเล็กๆก่อนนะครับสิ่งไหนที่เราทำได้นะครับสิ่งไหนที่สามารถทำได้นะครับช่วยเหลือนะครับการจะช่วยเหลือนะครับต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่เดือดร้อนตัวเองนะครับไม่ใช่เดือดร้อนตัวเองเกินกำลังของตัวเองนะครับก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับเรื่องจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับทีนี้ต้นชั่วโมงก็เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างความเสียสละของบรรพบุรุษนะครับของพระมหากษัตริย์ของบรรพบุรุษนะครับจากนั้นก็จิตสาธารณะจิตสาธารณะที่ดีนะครับจิตสาธารณะที่ดีนะครับก็ต้องเป็นไงเริ่มจากตัวเราแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปเป็นอะไรจิตสำนึกสาธารณะนะครับทุกอย่างนะครับในที่นี้นะครับเริ่มจากตัวเรานะครับสิ่งไหนที่ดีนะครับก็เริ่มจากตัวเราก่อนนะครับตัวไหนที่ไม่ดีนะครับดูแล้วก็อย่าไปปฏิบัติตามนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับจะจบเท่านี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับก็จะปล่อยพักนะครับ10นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงที่2ครับเชิญแยกพักครับ
1: ทั้งหมดตบ
0: ยังไม่ต้องนั่งคือแยกพักไปเลยไม่ต้องอันนี้บอกอีกทีก็คือ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2059เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ต่อไปนะครับก็มาต่อในชั่วโมงที่2นะครับทบทวนก่อนนะครับจากชั่วโมงแรกนะครับจิตสำนึกสาธารณะนะครับข้อ1มีอะไรบ้าง1อะไร
1: น
0: ะ2สาม
1: คนความสามีและข้อมูล
0: สี่
1: ติดตามตรวจสอบการทำงานความจำและการทำงานทุกระดับ
0: นะครับต่อมานะครับมาดูบทต่อไปนะครับลักษณะพลเมืองนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะครับหนึ่งนะครับถือประโยชน์ส่วนรวมนะครับ2นะครับวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล3ยึดหลักนิติรัฐนะครับ4นะครับเข้าใจสิทธิมนุษยชน5นะครับสันติวิธี6นะครับมีอะไรเสรีภาพและความรับผิดชอบนะครับ7นะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางการเมืองนะครับ8นะครับเคารพเสมอภาคและยุติธรรมนะครับและ9นะครับรู้สังคมนะครับและก็รู้ทันโลกนะครับอันนี้คือลักษณะของคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับในการอยู่ร่วมกันนะครับต่อมานะครับลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากหนึ่งนะครับรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนะครับไล่มาตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นเคารพหลักเสมอภาคนะครับต่อไปก็เคารพสิทธิผู้อื่นนะครับต่อมาก็เป็นเคารพความแตกต่างเคารพกติกานะครับและรับผิดชอบตัวเองและพึ่งตนเองได้นะครับเอามาอันแรกก่อนนะครับมาแรกก่อนนะครับรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสังคมส่วนรวมรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับรับผิดชอบอะไรบ้างสังคมส่วนรวมนะครับมีอะไรบ้างสังคมส่วนรวมที่รับผิดชอบร่วมกันได้มีอะไรบ้างไม่ว่าการทิ้งขยะก็ตามนะครับความสามัคคีต่างๆนะครับการช่วยเหลือต่างๆนะครับของส่วนรวมนะครับโดยความเสียสละนะครับต่อไปคือเคารพหลักเสมอภาคหลักเสมอภาคคืออะไรความยุติธรรมขั้นพื้นฐานเลยนะครับหลักเสมอภาคนะครับทุกอย่างต้องอะไรเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กันกองออกมาแล้วนะครับความเสมอภาคต่างๆนะครับในการเคารพต่อไปเคารพสิทธิของผู้อื่นนะครับเคารพสิทธิของผู้อื่นเหมือนการเลือกตั้งนะครับเราก็มี1เสียงนะครับคนอื่นก็มีเท่าไหร่1เสียงเช่นกันนะครับมีได้อีกการเคารพสิทธิผู้อื่นนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่นนะครับไม่กระ

0: เมื่อเคารพแล้วเราก็จะต้องมาเคารพกฎกติกาคืออะไรกฎหมายถูกไหมหลังจากนั้นก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองและพึ่งพาตนเองได้นะครับต่อมานะครับคุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับจะแบ่งออก3อย่างนะครับก็คือ1เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับคุณอาจจะแต่งเครื่องแบบหรือชุดนักเรียนหรือชุดอะไรนักการเมืองหรือชุดทหารทุกอย่างนะครับคืออะไรคุณมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับจากนั้นนะครับ2นะครับเคารพสิทธิเสรีภาพกฎกติกาของสังคมและกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับกฎหมายอยู่โรงเรียนมีกฎของโรงเรียนไหมเข้าเรียนกี่โมง8โมงครึ่งเคารพธงชาติกี่โมง8โมงถ้าเกิดมากี่โมงถึงสายนะครับถ้าเกิดไม่ถ้าเข้าเรียนก็มันก็จะมีกฎของห้องเรียนอยู่บ้านก็จะมีกฎของหมู่บ้านนะครับภายใต้นะครับการเมืองการปกครองต่างๆก็จะมีกฎหมายนะครับอันที่3ก็คือรับผิดชอบตัวเองนะครับต่อผู้อื่นต่อสังคมและต่อประเทศชาตินะครับตัวนี้คือความรับผิดชอบแล้วนะครับ
1: คนที่เป็นพลเมืองเนี่ยเขาจะไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาจะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทั้งตัวเองและคนอื่นครับ

เราจะมาคุยกันในเรื่องของคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยว่าเป็นยังไงซึ่งอันที่จริงแล้วก็ได้มีนักวิชาการก็ดีสำนักงานต่างๆหน่วยงานต่างๆก็ดีได้ความหมายของคำว่าคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้เยอะเลยฮะดังนั้นเพื่อให้มันง่ายต่อความเข้าใจนะครับเราสามารถที่จะสรุปคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้ได้3ประการครับประการแรกก็คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประการที่2ก็คือการเคารพสิทธิเสรีภาพกฎกติกาสังคมแล้วก็เคารพกฎหมายแล้วก็ประการที่3ก็คือความรับผิดชอบครับไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติ3อย่างนี้แหละครับจะเป็นคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเรามาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะครับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันเป็นยังไงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องให้การยอมรับนับถือนะฮะแล้วก็เคารพในความเป็นคนของตัวเองแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นแล้วคนอื่นก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเราด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนเป็นคนเนี่ยเราก็จะไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามไม่ด้อยค่าซึ่งกันและกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าถ้ามีการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมีคนเอาเงินมาซื้อเสียงถ้าเกิดเรารับเข้าไปนี่แสดงว่าเราด้อยค่าตัวเราเองใช่ไหมครับเราสามารถถูกซื้อได้แล้วคนที่มาซื้อเราเนี่ยเขาเห็นเราเป็นคนหรือเปล่าเขาถึงกล้าซื้อเราอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและนอกจากนั้นการที่จะไปละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างการโจมตีใส่ร้ายนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะมีการล่วงละเมิดหรือมีการคุกคามกันมากไม่ว่าจะเป็นใช้สายตานะครับใช้กริยาท่าทางแล้วก็ใช้วาจาใช้คำพูดบางคนอาจจะถึงขนาดมีการถ่ายรูปไว้แล้วไปเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เท่ากับว่าเราด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันคนที่เป็นพลเมืองเนี่ยเขาจะไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาจะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทั้งตัวเองและคนอื่นครับสำหรับเรื่องของการเคารพสิทธิเสรีภาพกฎกติกาสังคมแล้วก็กฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเราจะต้องนะครับให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิทธิในเรื่องของเสรีภาพคำว่าสิทธิเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพึงมีพึงได้แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะได้รับเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรับรองคุ้มครองนะฮะไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์จะทำนู่นทำนี่ได้หมดนะครับไม่ใช่แต่ต้องมีกฎหมายออกมารองรับนะฮะและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเสรีภาพเสรีภาพคืออิสระที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือวันนี้เราหิวข้าวนะครับเราก็อยากจะกินข้าวนะครับเราก็สามารถไปซื้อข้าวกินหรือทำอาหารกินเองได้โดยที่ไม่มีใครสามารถจะมาห้ามว่าเธออย่าเพิ่งกินอย่างนี้ไม่ได้เพราะเป็นเสรีภาพที่เราจะรับประทานอาหารอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญล่ะครับคนบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ซึ่งบางครั้งเนี่ยสิทธิ์ที่เราใช้เนี่ยมันไปละเมิด

เลิกสิทธิของคนอื่นด้วยเหมือนกันนะฮะเอายกตัวอย่างง่ายๆฉันบอกว่าฉันมีเสรีภาพในการที่จะเปิดวิทยุฟังเพลงที่ฉันชอบตีสามฉันก็เปิดวิทยุฟังเพลงมาเลยมันไปกระทบคนอื่นไหมใช่ไหมคนอื่นเข้าหนวกหูเข้าเดือดร้อนและนอกจากนั้นครับกฎกติกาสังคมแล้วก็กฎหมายอย่างเรื่องกฎหมายนี่เห็นชัดเจนมากนะฮะรัฐบาลพยายามประกาศมาตรการต่างๆเพื่อที่จะยับยั้งนะฮะการระบาดของโควิดอย่างเงี้ยแล้วออกมาตรการว่าจะเดินทางออกนอกบ้านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยจะต้องฉีดวัคซีนนะฮะวัคซีนมาแล้วก็ไปลงทะเบียนฉีดเสียอะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอ้ไม่ได้หรอกนะฮะเธอจะเอากฎหมายบังคับฉันไม่ได้นะครับแล้วเราก็เดินออกนอกบ้านโดยไม่สวมหน้ากากเราก็มีโอกาสจะติดเชื้อติดเชื้อแล้วไปไหนล่ะครับก็ไปนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลแล้วใครเดือดร้อนครับเงินภาษีประชาชนครับที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับแล้วถ้าเราตายไปนะฮะลูกเมียก็เดือดร้อนอีกดังนั้นพลเมืองเขาต้องเคารพสิทธิเสรีภาพกฎกติกาสังคมแล้วก็กฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ประการที่3ครับนะฮะก็เป็นในเรื่องของความรับผิดชอบความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญมากๆนะครับสังคมอาจจะมีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าพลเมืองหรือประชาชนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยมีมากพอไหมปรากฏว่าบางคนเนี่ยบอกว่าจะรับผิดชอบครอบครัวของฉันนะฮะฉันจะทำอะไรในครอบครัวก็ได้คนอื่นไม่เกี่ยวแต่ทีนี้เราไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับเราออกนอกบ้านด้วยนะฮะถ้าเกิดเราออกนอกบ้านไปแล้วนะครับเราไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยทำอะไรโดยไม่รับผิดชอบนะครับอยากจะบีบแตรนะฮะเห็นไฟแดงอยู่ข้างหน้าเราอยากจะฝ่าไฟแดงมันรับผิดชอบต่อสังคมไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยยิ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดกำลังลุกลามอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเรารับผิดชอบจริงนะครับเราก็ต้องพยายามยับยั้งอย่าเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้เกิดโควิดระบาดนะครับมีวัคซีนก็พยายามฉีดป้องกันตัวเองนะครับออกนอกบ้านก็สวมหน้ากากนะฮะแล้วก็คนบางคนก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนยากคนจนอะไรนะฮะเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบยังไงครับพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลลูกส่งเสียเลี้ยงดูถ้าเราปล่อยปละละเลยตามยถากรรมเอาแต่กินเหล้าเมายานะฮะปล่อยลูกให้ไปติดยาเสพติดนี่ก็ไม่รับผิดชอบแล้วถูกไหมครับแล้วคนบางคนเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องเสียภาษีต้องไปยื่นปรากฏว่าฉันก็ไม่เสียไม่ยื่นมันก็ไม่ถูกต้องแล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ในการพัฒนาประเทศท้องถิ่นจะเจริญได้ยังไงกรุงเทพมหานครกำลังจะมีการเลือกตั้งกันแล้วจะเอาเงินที่ไหนนะฮะมาใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครเรื่องเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบนะครับและนอกจากนั้นในฐานะที่ท่านเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะครับถ้าเราเห็นความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมในสังคมยกตัวอย่างง่ายๆเห็นคนทำร้ายทุบตีต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถจะเข้าไปช่วยไปห้ามปรามได้แล้วก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับถ้าเราไม่แจ้งเกิดคนตายขึ้นมาแสดงว่าเราไม่ได้เป็นพลเมืองละเราไม่ได้รับผิดชอบละนะครับอย่างภาพนี้เห็นไหมครับแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพระเนนที่จังหวัดน่านนะครับตอนนั้นหลายปีมาแล้วล่ะแต่ว่าเกิดเหตุน้ำท่วมใช่ไหมครับพระเนนแทนที่จะอยู่ในวัดนะรอให้ญาติโยมมาหาก็เห็นชาวบ้านเดือดร้อนก็ทนไม่ไหวครับต้องช่วยกันนะฮะหาอาหารมาให้คนยากคนจนช่วยกันแม้แต่ท่านเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเป็นเนนนะครับท่านก็ยังรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับว่าการที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะของพลเมืองไม่ว่าจะเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเคารพสิทธิเสรีภาพกฎกติกาสังคมเคารพกฎหมายการที่จะต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยว่าตามจริงมันเป็นไม่ยากเลยครับนะฮะแต่คำถามก็คือว่าเป็นแล้วเนี่ยจะรักษาความเป็นพลเมืองของตัวเองคุณภาพของความเป็นพลเมืองของตัวเองเนี่ยไว้ติดตัวตลอดไปได้หรือเปล่าบางคนออกนอกบ้านเนี่ยโอ้โหครับได้รับการยอมรับกันว่าเป็นพลเมืองอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมาเข้าบ้านแล้วนะครับทำร้ายทุบตีลูกอย่างเงี้ยทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นพลเมืองไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นพลเมืองเนี่ยมันต้องเป็นตลอดเวลานะครับและต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะวิธีการที่จะรักษาความเป็นพลเมืองไว้ได้ก็คือต้องหมั่นฝึกฝนตนเองทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมีจิตสำนึกสาธารณะทำหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างสม่ำเ

0: มอจนกระทั่งเอาไปอยู่ในชีวิตประจำวันฝังเข้าไปเลยครับนั่นแหละครับท่านจะเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับซึ่งเราหวังว่าเราจะเห็นทุกคนเป็นเช่นนั้นรวมทั้งตัวผมเองด้วยก็จะต้องเป็นเช่นนั้นครับ
1: นะครับมาต่อไปมาดูนะครับชีวิตนะครับวิถีชีวิตแบบประไตยนะครับมาดูนะครับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนะครับมันก็จะมีนะครับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเคารพการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหน้าที่นะวินัยความรับผิดชอบนะครับเหตุผลการใช้เหตุผลเคารพความแตกต่างนะครับมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับมาดูอันแรกนะครับก็คือประชาธิปไตยนะครับของประชาชนนะครับสังคมนะครับประชาธิปไตยคือของสังคมหมู่มากนักเรียนคือสังคมหมู่มากที่มีความแตกต่างมีความต้องการความคิดเห็นความรู้ฐานะนะครับต่างๆนานานะครับทีนี้นะครับมาดูมันแตกต่างแล้วแต่มันต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเมื่อมันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็จะเป็นอะไรนี่แหละวิถีชีวิตของประชาธิปไตยนะครับในการใช้ประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตนะครับมาดูนะครับอันดับแรกนะครับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืออะไรอันดับแรกต้องไม่อะไรไม่รังเกียจนะครับไม่รังเกียจอะไรอีกขีดกั้นดูหมิ่นเหยียดหยามด้อยค่าหรือบูลลี่นะครับในทางโรงเรียนเราจะเห็นในข่าวไหมเราจะเห็นในข่าวต่างๆที่มีการบูลลี่กันนะครับมีการบูลลี่ว่าเอ้ยคุณเพศสภาพบ้างนะครับการเรียนบ้างนะครับหรืออะไรบ้างไปกดดันเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าทำนะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับคืออะไรเป็นการให้กำลังใจเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะเรียนไม่ทันนะครับเราอย่าไปบูลลี่เพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนเรียนไม่เก่งนะครับหรือเพื่อนนะครับแตกต่างที่เพศสภาพเราก็ไปบูลลี่เหยียดหยามเพื่อนไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คืออะไรคือการให้กำลังใจเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับไม่ใช้ความรุนแรงนะครับบังคับทำร้ายคุกคามทางเพศนะครับซึ่งแสดงออกโดยคำพูดท่าทางร่างกายสีหน้านะครับใช้สื่อโซเชียลคุกคามนะครับหรือด้อยค่าผู้อื่นนะครับตัวนี้คือเป็นการเคารพสิทธินะครับของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับรวมถึงนะครับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนเช่นการอะไรซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่างๆนะครับโกงการสอบแบบนี้นะครับเลื่อนตำแหน่งกำลังดังเลยตอนนี้นะครับโกงข้อสอบนะครับน่าจะสู่ยกเลิกแล้วมั้งน่าจะเป็นการยกเลิกทั้งหมดนะครับที่การโกงข้อสอบต่างๆนะครับสองนะครับมาดูนะครับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหนึ่งนะครับถ้าเป็นกฎหมายหนึ่งอย่าฝ่าฝืนขนาดเราไปสอบแบบขี่เราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรถูกไหมนะครับไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนะกติกาสังคมนะครับสองก็หากกระทำผิดนะครับต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับไม่มีอภิสิทธิ์นะครับ3นะครับเห็นว่ากติกานะครับใดที่ไม่ชอบทำนะครับถ้าไม่ชอบทำหรือล้าสมัยเมื่อไหร่ก็ทำการอะไรเสนอให้แก้ไขกติกานั้นนะครับตามคำร้องหรือตามช่องกฎหมายนะครับไม่ใช้การบังคับขู่เข็นให้ได้มานะครับจากนั้นนะครับก็กติกาใดนะครับที่เราเสียผลประโยชน์หรือไม่พอใจนะครับหากยังไม่ยกเลิกนะครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับอย่างเช่นสวมแมสนะครับสวมแมสเนี่ยเราสวมแมสตลอดนะไปในพื้นที่สาธารณะนะครับอย่างน้อยๆก็เซฟตนเองนะครับทีนี้มาดูนะครับ3นะครับก็รู้หน้าที่นะครับมีวินัยในการรับผิดชอบตัวเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับเมื่อมีสิทธิ์หน้าที่นะครับก็เคารพเสรีภาพและมีความรับผิดชอบไม่ละเมิดผู้อื่นนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราไปละเมิดผู้อื่นเมื่อไหร่แล้วนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าไร้วินัยนะครับในการความรับผิดชอบนั้นนะครับต่อมานะครับมาดูนะครับ4นะครับใช้เหตุผลนะครับเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตัวนี้มันส่วนมากทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะความเห็นที่ไม่แตกต่างนะครับเพราะแม้แต่กระทั่งเลือกหัวหน้าห้องถูกไหมบางทีง่ายๆเลยเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยบางคนคิดว่าเอ้ยคนนี้ดีคนนี้ดีนะครับก็ต้องคุณต้องเลือกกันเมื่อเลือกคนนี้แล้วนะครับอีกคนหนึ่งเสียงข้างน้อยก็ต้องเคารพว่าต้องยอมรับว่าเสียงข้างมากนะครับถ้าเขาได้นะครับก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าเอาคนหมู่มากไปกดดันเพื่อให้เปลี่ยนนะครับ ไม่ใช่นะครับอย่างนั้นนะครับรับคือก็คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับจากนั้นก็คือแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะครับไม่ใช้กำลังนะครับไม่ใช้ความรุนแรงต่อไปก็ใช้เหตุผลในการตัดสินนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลต้องอยู่เหนืออารมณ์นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับต่อไปนะครับยึดหลักเสียงข้างมากนะครับโดยการรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยนะครับการออกเสียงนะครับยื่นข้อเสนอต่างๆนะครับมันต้องมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะนะครับไอ้คนชนะก็ต้องรู้ว่าอ่ะโอเคผมชนะก็คือเราก็ต้องฟังด้วยว่าเสียงข้างน้อยเหตุผลเสียงข้างน้อยมีไหมนะครับเราก็รับฟังไว้เพื่อพิจารณาแล้วก็เป็นอะไรเป็นเพื่อไปเป็นพัฒนาหนทางปฏิบัติต่อไปนะครับต่อไปเสียงข้างน้อยมีเหตุผลกว่านะครับก็อาจจะคอยตามนะครับแต่ไม่ให้เสียงข้างมากลากไปรู้จักไหมพวกมากลากไปนะครับเสียงข้างมากเยอะกว่าแต่เสียงข้างน้อยเหตุผลดีกว่าฝั่งนู้นเยอะกว่าไปทางนู้นเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับต่อมามาดูนะครับรัฐธรรมนูญที่กำหนดนะครับหน้าที่คนไทยนะครับไว้มาตรา50นะครับ1นะครับมีอะไรบ้างนะครับพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ2นะครับปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดนะครับเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารนะครับเสียภาษีอากร3นะครับป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติสาธารณสมบัติของแผ่นดินและให้ความร่วมมือกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปก็จะเป็นเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น5นะครับก็จะไม่กระทำการให้ก่อให้เกิดความแตกแยกเกียดชังในสังคม6นะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติโดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศสุดท้ายนะครับก็จะเป็นความร่วมมือสนับสนุนอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาตินะครับและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงมรดกและวัฒนธรรมห้านะครับก็จะมีองค์กรตรวจสอบต่างๆนะครับกกต.ปปช.กตง.นะครับแต่ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้นในการตรวจสอบนะครับในการทำงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความโปร่งใสและไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเมื่อเห็นการทุจริตคอร์รัปชันทำไมไม่เพิกเฉยและปล่อยให้เป็นปัญหานะครับที่ไม่รับการพัฒนานะครับจากนั้นก็จะต้องเป็นความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสังคมทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะครับ
2: ประชาชนมีหน้าที่ในการพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันณัฐมนต์ รัตนนิตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหนึ่งในตอนที่2ที่ผ่านมาท่านคงได้รับทราบกันแล้วเรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการปูพื้นฐานประชาธิปไตยมาแต่อดีตความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่ดีงามอันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปและทั่วโลกอีกด้วยเป็นอย่างไรคะได้ฟังแล้วน่าภาคภูมิใจในประเทศไทยของเราสำหรับตอนที่3นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยประเด็นนี้จะน่าสนใจและมีความสำคัญอย่างไรเรามาติดตามกันค่ะสังคมไทยนับแต่อดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่าบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่คู่กับประชาชนคนไทยมาเนิ่นนานพร้อมกับการวางรากฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาเนิ่นนานด้วยเช่นกันตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่พระองค์ท่านได้ทรงแขวนระฆังไว้ที่ประตูเมืองเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมาสั่นระฆังพระองค์ก็จะมารับฟังปัญหาของราษฎรในยุคนั้น นั่นก็แสดงให้เห็นการปูพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยคือการรับฟังเสียงของราษฎรภายใต้การปกครองของตนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และได้กราบทูลเชิญให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งพระองค์ก็ทรงยินยอมและยังทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวเมื่อวันที่27มิถุนายน2475ประเทศไทยเราจึงมีรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านผู้ชมคะดิฉันจะขอตั้งคำถามให้ชวนคิดว่ารัฐธรรมนูญนั้นคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อเราลองคิดกันดูค่ะคำตอบก็คือรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศบรรดาบทบัญญัติใดๆของกฎหมายกฎหรือการกระทำใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นแหล่งที่มาของการใช้อำนาจทั้งปวงโดยที่ประชาชนได้ยินยอมพร้อมใจให้ผู้นำหรือรัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนตนขณะที่รัฐต้องรักษาเจตนารมณ์ของประชาชนไว้โดยการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆของประชาชนไว้อีกด้วยคำตอบตรงนี้แหละค่ะว่านอกจากรัฐธรรมนูญจะมีความสำคัญต่อประเทศแล้วยังมีความสำคัญต่อพวกเราประชาชนพลเมืองไทยทุกคนอีกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องที่ดิฉันอยากจะกล่าวถึงกับท่านผู้ชมทุกท่านในที่นี้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญจึงได้กำหนดให้ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจนี้โดยผ่านตัวแทนของตนเพื่อใช้อำนาจใน3ทางคืออำนาจนิติบัญญัติโดยการออกกฎหมายอำนาจทางการบริหารโดยการมีรัฐบาลของประชาชนมาบริหารประเทศและอำนาจตุลาการในการยุติข้อพิพาทต่างๆโดยศาลสถิตยุติธรรมเรามาดูกันค่ะว่านูนนั้นให้ประโยชน์กับประชาชนคนไทยอย่างไรดิฉันจะเริ่มด้วยการทำความเข้าใจในความหมายของคำสองคำเป็นเบื้องต้นดังนี้ก่อนค่ะคำแรกก็คือคำว่าสิทธิหากจะทำความเข้าใจกันอย่างสั้นๆก็หมายถึงประโยชน์อันพึงมีหรือพึงได้รับของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลต้องเป็นผู้จัดสรรให้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและกฎหมายต้องให้การรับรองคุ้มครองสิทธินั้นไว้ด้วยส่วนคำที่สองก็คือคำว่าเสรีภาพนั่นก็หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทำหรือไม่กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเช่นเดียวกันค่ะการกระทำหรือไม่กระทำนั้นๆก็จะต้องมีกฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การกระทำหรือไม่กระทำนั้นไปกระทบเสรีภาพของผู้อื่นอีกทั้งต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะตัวอย่างของสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเรื่องของสิทธิดังนี้นะคะสิทธิในชีวิตและร่างกายที่ผู้ใดจะมาทำร้ายไม่ได้แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจโดยขัดความชอบธรรมอันเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของประชาชนไม่ได้สิทธิในการได้รับการศึกษาฟรีในการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา12ปีในสถานศึกษาของรัฐสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลของรัฐสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยรัฐต้องเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้เป็นหลักเหล่านี้เป็นต้นส่วนตัวอย่างของเสรีภาพที่ดิฉันจะยกตัวอย่างในที่นี้ก็เช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการเสนอข่าวสารที่เป็นไปโดยสุจริตเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงโดยสงบและปราศจากอาวุธและต้องไม่กีดขวางทางจราจรที่อาจไปกระทบเสรีภาพในการเดินทางของผู้อื่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดๆเ เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคมหรือสหกรณ์เหล่านี้เป็นต้นค่ะนอกจากรัฐธรรมนูญจะให้การรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนประชาชนก็ยังต้องมีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อรัฐธรรมนูญและต่อประเทศชาติอีกด้วยหน้าที่ที่สำคัญที่ประชาชนต้องพึงปฏิบัติยกตัวอย่างนะคะประชาชนมีหน้าที่ในการพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีหน้าที่ที่ต้องให้การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่สร้างความแตกแยกเกลียดชังมีหน้าที่ไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและที่สำคัญมีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเหล่านี้เป็นต้นค่ะดังที่กล่าวมาแล้วจึงสรุปได้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายและกติกาสูงสุดของประเทศกำหนดแหล่งที่มาของการใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการที่ต้องตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้และที่สำคัญรัฐธรรมนูญยังเป็นเครื่องรับรองคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนภายในประเทศขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ยังกำหนดหน้าที่ที่ประชาชนจะต้องพึงปฏิบัติต่อประเทศไว้อีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ
1: ต่อมามาดูนะครับประชาธิปไตยนะครับผ่านต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยดูนะครับประชาธิปไตยนะครับก็คืออันดับแรกนะครับจินตนาการก่อนว่าต้นไม้1ต้นนะครับต้นไม้1ต้นมันเริ่มจากอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอะไรเลยเอ้ยใจเย็นๆต้องเริ่มจากดินก่อนนะครับเราต้องรู้ดินก่อนว่าเราจะปลูกอะไรเราก็ใช้ดินให้เหมาะสมนะครับดินก็เหมือนเปรียบเสมือนกับค่านิยมนะครับเปรียบเสมือนกับค่านิยมของประชาธิปไตยต่อมาก็เป็นรากนะครับรากก็จะเป็นหลักประชาธิปไตยนะครับต่อไปเป็นลำต้นนะครับลำต้นก็จะเกี่ยวกับสถาบันและองค์กรประชาธิปไตยนะครับจากนั้นก็จะเป็นกิ่งก้านก็คือระบบนะครับระบบกลไกกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับต่อไปนะครับดอกและผลก็จะเป็นผลประโยชน์นะครับที่ได้รับจากประชาธิปไตยนะครับมาดูดอกและผลนะครับคือสิ่งสูงสุดนะครับที่หวังนะครับก็คือเราหวังอะไรนะครับที่ได้รับจากประชาธิปไตยนะครับนะครับก็คือการอะไรกินดีอยู่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตนะครับมีความสุขของประชาชนนะครับมีความสันติสุขประเทศมีความเจริญมั่งคั่งนะครับสังคมสงบสุขนะครับอันนี้ก็คือผลนะครับต่อไปมาดูดินนะครับดินนะครับทำไงบ้างดินนะครับหากเปรียบนะครับก็คืออุดมการณ์นะครับอุดมการณ์ก็คืออุดมการณ์ก็คือสิ่งที่อะไรพื้นฐานเลยนะครับก็คือที่จะปลูกฝังนะครับว่าดินตัวนี้เราต้องการให้มีสารอาหารยังไงนะครับและนะครับให้ต้นไม้นะครับได้รับค่านิยมนะครับในการปลูกฝังนะครับดังนี้นะครับเริ่มจาก1การรักชาตินะครับความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความเสียสละความมีระเบียบวินัยความตกรับผิดชอบความอดทนอดกั้นความสามัคคีการยอมรับความแตกต่างนะครับเกียรติพอเพียงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการตรงต่อเวลานะครับนี่คือค่านิยมที่จะปลูกฝังนะครับต่อไปมาดูรากนะครับรากนะครับก็เปรียบต้นไม้นะครับก็คือว่าดูดซึมอาหารนะครับดูดซึมอาหารก็คือนะครับถ้ารากไม่มั่นคงเป็นไงล้มไหมถ้ายางรากไม่ลึกก็ล้มเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าอย่างรากลึกนะครับได้รับสารอาหารที่ดีนะครับต้นไม้ก็จะเติบโตนะครับเกี่ยวกับหลักสำคัญมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับต่อไปก็เป็นลำต้นนะครับลำต้นก็เปรียบเหมือนองค์กรนะครับลำต้นเปรียบเหมือนองค์กรและหรือหน่วยงานเสริมสร้างพัฒนาประชาธิปไตยต่างๆนะครับต่อมานะครับลำต้นก็มีสถาบันอะไรบ้างสถาบันพื้นฐานเลยอะไรมีอะไรบ้านถูกไหมมีบ้านมีโบสถ์วัดสยิดนะครับมหาลัยการศึกษาคณะรัฐมนตรีนะครับสวสสพรรคการเมืองต่างๆคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับฝ่ายตุลาการกระทรวงต่างๆนะครับ มาดูต่อไปกิ่งก้านนะครับกิ่งก้านสาขานะครับมันก็จะเปลี่ยนแก่กับกลไกนะครับต่างๆนะครับผิดนะครับมีระบบกลไกต่างๆนะครับเอามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ

0: ไม่ใช่สื่อ4สื่อ4ครับอันที่4ครับสื่อเ
1: ข้าใจถึงกลไกของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรจากประชาธิปไตย

สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชนาทิพย์บุญเกตอดีตผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และเผยแพร่เมื่อตอนที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่3เราได้เรียนรู้พูดคุยกันในเรื่องของรัฐธรรมนูญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอนนี้เป็นตอนที่4ครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการถ่ายทอดประชาธิปไตยอย่างไรให้เข้าใจง่ายๆแต่ก่อนอื่นต้องขอเรียนท่านผู้ชมว่าเทคนิคเรื่องของต้นไม้ประชาธิปไตยนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นเองแต่เรามีที่มาที่ไปเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากAustralia Electoral Commission นะและรัฐบาลออสเตรเลียในการที่ได้มีโอกาสเข้าไปเวิร์กช็อปร่วมกันนะฮะแล้วก็ได้ซอร์สบุ๊กออกมา1เล่มพูดถึงเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดประชาธิปไตยอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆทีนี้เมื่อเราได้เทคนิคตัวนี้มาเนี่ยเราก็นำมาปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยว่าสังคมไทยเราเนี่ยจะเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างไรโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนพลเมืองทั้งหลายถึงจะเข้าใจประชาธิปไตยได้ง่ายๆ เราใช้ต้นไม้เนี่ยนะฮะซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญด้วยกันอยู่5ส่วนส่วนแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นดอกผลแน่นอนครับดอกผลสำคัญเป็นส่วนแรกเพราะว่าเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้สักชนิดหรือสักพันธุ์นึงเนี่ยเราย่อมต้องนึกถึงก่อนว่าเราจะปลูกต้นอะไรและจะได้ดอกผลอะไรนั่นคือสิ่งแรกที่เรานึกถึงมาส่วนที่2ครับสิ่งที่จะทำให้ต้นไม้สามารถออกดอกออกผลได้ก็คือว่าจะต้องปลูกลงบนดินนะฮะดินและควรจะต้องเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยส่วนที่3ครับเมื่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยต้นไม้ที่เราเพาะปลูกลงไปเนี่ยก็จะค่อยๆแทงรากออกมาจากเมล็ดพันธุ์รากก็จะทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นส่วนที่4ครับเมื่อแรกทำหน้าที่ในการดูดสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงลำต้นเนี่ยลำต้นก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งสารอาหารดีลำต้นก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็เติบโตสูงใหญ่ส่วนที่5ครับก็คือเรียกว่ากิ่งก้านของต้นไม้ยิ่งลำต้นแข็งแรงมากเท่าไหร่กิ่งก้านก็จะยิ่งแผ่ขยายออกไปนะครับและเมื่อนั้นแหละครับยิ่งกิ่งก้านแข็งแรงแผ่ขยายออกไปมากเท่าไหร่

0: ดอกผลของต้นไม้ที่เราปลูกก็จะผลิดอกออกผลดังที่เราต้องการเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้ง5ส่วนของต้นไม้เนี่ยมันล้วนมีส่วนสัมพันธ์กันหมดทั้ง5ส่วนประชาธิปไตยก็เหมือนกันครับสาระสำคัญของประชาธิปไตยก็มีอยู่5ส่วนเช่นกันส่วนแรกของประชาธิปไตยก็คือว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรจากประชาธิปไตยเรื่องที่2ก็คือว่าต้นไม้นั้นจะเจริญเติบโตได้ต้องมีดินที่อุดมสมบูรณ์ประชาธิปไตยก็เหมือนกันครับประชาธิปไตยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการปลูกฝังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมอุดมการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเจริญเติบโตได้ก็ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมอุดมการเรื่องที่3ของประชาธิปไตยครับเมื่อต้นไม้นั้นเนี่ยนะมีดินอุดมสมบูรณ์ก็จะแตกรากงอกออกมาประชาธิปไตยก็เหมือนกับเป็นหลักประชาธิปไตยที่สำคัญเพราะถ้าหลักประชาธิปไตยทำหน้าที่ในการที่จะยึดระบอบประชาธิปไตยไม่ให้ร่มมั่นใจหรือแน่ใจในเรื่องของหลักประชาธิปไตยแล้วเนี่ยประชาธิปไตยก็เจริญเติบโตงอกงามก็จะไม่มาทะเลาะกันว่าใครเป็นประชาธิปไตยใครไม่เป็นประชาธิปไตยส่วนที่4ครับส่วนที่เป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับซึ่งเปรียบได้กับเหมือนกับลำต้นของต้นไม้ที่ค่อยๆสูงตระหง่านโตขึ้นไปหน่วยงานองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตยอาจจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ส่วนสุดท้ายครับก็คือส่วนที่ของต้นไม้เราเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นกิ่งก้านใช่ไหมครับประชาธิปไตยก็คือจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบว่ากิ่งก้านของต้นไม้เนี่ยก็เปรียบได้กับกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรหน่วยงานสถาบันต่างๆให้เกิดความโปร่งใสเอาละนะครับทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าต้นไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญ5ส่วนประชาธิปไตยก็มีสาระสำคัญใน5เรื่องด้วยกันและสาระสำคัญแต่ละเรื่องก็มีส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเอาละถ้าผมจะขอตั้งเป็นคำถามชวนคิดนะครับง่ายๆว่าอะไรคือดอกผลของประชาธิปไตยที่เราทุกคนต่างคาดหวังที่จะได้ดอกผลของประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนคงคาดหวังเหมือนกันในเมื่อเราเลือกที่จะเป็นประชาธิปไตยแล้วทุกคนย่อมคาดหวังว่าดอกผลของประชาธิปไตยที่เราทุกคนจะได้รับนั้นก็คือเรื่องของความกินดีอยู่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมที่มีสันติสุขประเทศมีความมั่นคงเศรษฐกิจเจริญรุ่งหน้าประชาชนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับจุดมุ่งหมายสูงสุดเมื่อประเทศเราเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าหลายคนหรือบางคนอาจจะมีความมุ่งหวังหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันบ้างแต่หลักๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต่างมีความต้องการที่ตรงกันนั่นก็คือเรื่องของความคุณภาพชีวิตสังคมมีความสงบสุขเช่นกันนะครับพอมาส่วนที่2ถ้าเป็นต้นไม้เราก็จะพูดถึงดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะก่อนที่เราจะเอาเมล็ดพันธุ์บ่มเพาะลงไปเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนประชาธิปไตยก็เช่นกันครับถ้าเราลองไปจดเราจะพบว่าในสายเลือดในเลือดของเราเนี่ยจะไม่มียีนประชาธิปไตยอยู่เลยจริงไหมครับไม่เชื่อท่านลองถามคุณหมอดูเวลาไปเจาะเลือดคุณหมอครับไม่ยีนผมมีประชาธิปไตยอยู่ไหมครับคุณหมอก็จะทำท่างงๆได้หน่อยนะแล้วก็บอกว่าไม่มีครับตรงนี้แหละครับมันจึงสะท้อนเห็นถึงความจำเป็นว่าการที่เราจะช่วยกันสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงแข็งแรงได้เนี่ยเราจะต้องปลูกฝังสิ่งที่เป็นค่านิยมเป็นอุดมการณ์ที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นคำถามฝากให้ชวนกันคิดสั้นๆครับว่าอะไรเป็นค่านิยมหรืออุดมการณ์ที่เราควรจะปลูกฝังเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความเจริญงอกงามและมีความแข็งแรงนะครับอัปการแรกครับง่ายๆเลยเรื่องของความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ถ้าเราปลูกฝังสิ่งเหล่านี้เนี่ยลงไปในพี่น้องประชาชนหรือในเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องรักชาติเราต้องรักศาสนานะครับเราต้องรักสถาบันพระมหากษัตริย์หรือการปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพกฎหมายกฎกติกาถ้าเรามีการต่างเคารพกฎหมายกติกากันสังคมก็จะอยู่กันด้วยความสงบสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นอุดมการณ์ค่านิยมอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นคุณธรรมคุณธรรมนี่ก็คือเรื่องของการมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตากรุณาอยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าทุกคนมีคุณธรรมประจำใจก็จะทำให้สังคมเราเนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงแข็งแรงไปด้วยคนไม่ทะเลาะกันครับหรือในเรื่องของค่านิยมในเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมก็คือเรื่องของแนวทางการปฏิบัติจริยะการปฏิบัติที่ดีงามนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการความซื่อสัตย์สุจริตการไม่เอารับเอาเปรียบเพราะฉะนั้นทั้งคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่คอยกำกับให้เราเนี่ยดำรงตนอยู่ในสังคมที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขค่านิยมอีกประการครับความมีระเบียบวินัยความมีระเบียบวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยมีความต้องการในสิ่งเหล่านี้มากเมื่อไรก็ตามที่เรามีระเบียบมีวินัยไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยกับตนเองนะฮะกับคนใกล้ชิดหรือกับชุมชนกับสังคมเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยมีความน่าอยู่ครับเพราะทุกคนต่างมีระเบียบวินัยของตัวเองหรือจะเป็นอุดมการณ์ค่านิยมในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ทุกคนต่างมีความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราไม่ดูถูกเหยียดหยามด้อยค่าเพื่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าสังคมนี่น่าอยู่เพราะมนุษย์ทุกคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างเคารพศักดิ์ศรีเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะปลูกฝังลงไปใน
1: เป็นไงบ้างครับพอ

0: อ่ะนะครับมาดูนะครับหลักธรรมาภิบาลนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับหลักความคุ้มค่านะครับหลักการมีส่วนร่วมนะครับหลักอะไรอีกหลักความรับผิดชอบนะครับหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสและหลักคุณธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกการตรวจสอบนะครับก็มีกกต.นะครับมีศาลมีกกต.มีคณะปปช.นะครับกตง.นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับศาลนะครับอันนี้คือองค์กรตรวจสอบความโปร่งใสนะครับเมื่อมีตรวจสอบนะครับตรวจสอบเรามาดูดิว่ามีอะไรบ้างนะครับควรตรวจสอบไหมที่เจอกันทุกวันในข่าวในรายหนึ่งการทุจริตเอ้ยผิดการทุจริตโรงเรียนดูยอดดิเห็นยอดไหมเป็นเงินเยอะไหม 1.4 หมื่นล้านนะครับมาดูอีกมีอะไรบ้างทุจริตสนามบอลสนามบอลก็เห็นเยอะนะเห็นเยอะไหมสร้างสนามแต่ไม่มีคนเล่นน่ะเห็นเยอะไหมนะครับในการต่อไปมีอะไรอีกการโกงเงินคนจนนะครับการโกงเงินคนจนต่างๆนะครับมีอะไรโผล่มาอีกทุจริตชาปนกิจนะครับข่าวเผาศพนะครับ40ล้านนะครับสร้างเสาไฟนะครับเสาไฟกินรีก็เท่าไหร่อีกนะครับเกือบพันล้านนะครับเป็นไงเยอะไหมนั่นแหละนี่ถ้าไม่มีการตรวจสอบเป็นไงคนเหล่านี้ก็จะได้ใจนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับและท่านคิดว่าท่านอยู่ส่วนไหนของต้นไม้ประชาธิปไตยอันนี้เก็บไปคิดนะครับนะครับท่านคิดว่าท่านอยู่ส่วนไหนนะครับท่านเก็บไปคิดลองดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็การปกครองของระบอบประชาธิปไตยนะครับคือหัวใจของประชาชนนะครับร่วมปลูกต้นไม้ประชาชนปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยด้วยกันนะครับแต่อีกสุดท้ายนะครับที่จะส่งต่อเลยก็คือว่าเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วนะครับก็อย่าสร้างปัญหานะครับหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็จะส่งท้ายไว้ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้ชัยชนะนะครับคือการที่คนดีนั้นนิ่งดูดายนะครับสำหรับในการสอนทางกายผ่านดาวเทียมครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ
1: สมมติตรงยกอกอึ๊บ
0: นั่ง
1: ขอบคุณครับ
0: นั่งครับขอบคุณมากครับนั่งตามสบายขอบคุณมากครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง106-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv

0: www.thai.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Paolo.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในราวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะได้ทำไมกันครับมาทำไมกันลูกวันนี้มานำเสนอเรื่องราวนะครับของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วได้นำเสนอไปกี่กลุ่มลูก
2: 3
1: กลุ่มนะครับวันนี้เหลืออีกกี่กลุ่ม
2: 3
1: กลุ่มใช่ไหมครับซึ่งโบราณสถานแต่ละที่นั้นมีความสำคัญยังไงครับมีความสำคัญยังไงตอบพร้อมกันเลยลูกมีความสำคัญยังไงลูก
3: บอกเอกลักษณ์ใน
1: มีความสำคัญยังไงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็ที่สำคัญเป็นไงลูก
4: สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
1: สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนั่นเองนะครับเราจึงทำไมครับต้องมาศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานเหล่านี้แล้วก็วันนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับผลที่เราได้ศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการใดในการศึกษานะและใช้วิธีการใดในการศึกษาลูกตอบพร้อมกัน
5: การทางประวัติศาสตร
1: ์เก่งมากวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนทบทวนหน่อยสิ
2: 5
1: ขั้นตอนประกอบไปด้วย
6: กำหนดหัวข้อ
1: กำหนดประเด็นปัญหากำหนดหัวข้อ2
7: ศึกษาข้อมูล
1: ศึกษาข้อมูลรวบรวมหลักฐาน
8: เรียบเรียง
1: จัดระบบวิเคราะห์
9: เร
1: ีย
9: บเร
1: ีย
9: ง
1: และนำเสนอนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนเนาะกว่าเราจะได้ข้อมูลมานำเสนอกันนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับการที่เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและน่าฟังเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างล่ะ
10: นำเอกลักษณ์ของสถาน
1: ตัวแทนครับลุกขึ้นตอบเลยเก่งมากอ่ะลุกขึ้นตอบเลยลูก
11: นำเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆค่ะ
1: นำเสนอเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆนะครับอ่ะนั่งลงได้ครับเอามีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมเราต้องเตรียมตัวยังไง
12: ต้องนำเสนอเกี่ยวกับประวัติให้หมดเลยครับ
1: ต้องนำเสนอเกี่ยวกับประวัติให้หมดเลยอ่ะแล้วมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเราต้องเตรียมตัวอย่างไรครับ
13: ต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็เนื้อหาต้องเข้าใจได้ง่ายค่ะ
1: หาข้อมูลให้ครบถ้วนเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายและที่สำคัญเวลาเรานำเสนอเราต้องนำเสนออย่างไรลูกกลุ่ม4ครับ
14: หารูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ
1: หารูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอ่ะนั่งลงครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมและต้องนำเสนอยังไงนะ
15: ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจครับ
1: ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจนั่งลงทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับการที่เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและน่าฟังนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกครับต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ประวัติทั้งหมดใช่ไหมครับเนื้อหาที่น่าสนใจความรู้ต่างๆและที่สำคัญมีศิลปะในการพูดแล้วเพื่อนก็ได้พูดเสริมมาอีกว่าถ้าอยากให้เข้าใจมากขึ้นก็คือต้องทำไมครับมีภาพประกอบด้วยและทีนี้วันนี้กลุ่มที่จะได้นำเสนอเตรียมภาพประกอบมาไหมเนี่ยเตรียมมานะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้เห็นสถานที่ที่เราจะนำเสนอนะครับ อ่ะทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะครับว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้นำเสนอสถานที่ใดไปบ้างอ่ะ
0: มีพระปางสามยอดผาแต้มเมืองสีเทพเจดีย์หลวงพระบรมธาตุชัย

0: ก็ประกอบไปด้วยเจดีย์หลวงเจดีย์หลวงอยู่ที่ไหนเนี่ยจำได้ไหมจังหวัดอะไรนะจังหวัดเชียงใหม่เก่งมากอ้าวผาแต้มมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นคือเก่งมากนะครับมีภาพเขียนสีที่แสดงวิถีชีวิตของผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่ผาแต้มนะครับอ่ะมีที่ไหนอีกพระธาตุพนมอยู่ที่จังหวัดนครพนมพระบรมธาตุชัยยาอยู่ที่จังหวัด
1: นครราชสีมา
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้นั่นเองนะครับต่อมาพระปรางสามยอดนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยลพบุรีเป็นศิลปะแบบไหนนะศิลปะขอมใช่ไหมครับได้รับอิทธิพลจากขอมเนาะแล้วก็
1: เมือง
0: สีเทพใช่ไหมครับเมืองสีเทพปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรเป็นมรดกโลกนะครับนี่ก็เป็นเราได้มาทบทวนสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนได้นำเสนอไปในชั่วโมงที่แล้วสำหรับชั่วโมงนี้พร้อมหรือยังจะเป็นกลุ่มไหนครับชั่วโมงนี
2: ้
0: กลุ่มหนึ่งกล
2: ุ
0: ่มสามและกลุ่มสี่เริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนก่อน
2: กล
0: ุ่มสี่แล้วมากลุ่มสามแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนาะนะครับและเช่นเคยเพื่อนนำเสนอเราต้องทำไมครับผู้ฟังเอ้าเพื่อนนำเสนอเราคุยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เราต้องตั้งใจฟังและจดบันทึกรายละเอียดที่เพื่อนนำเสนอข้อมูลต่างๆลงในใบงานที่8นะครับเป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยพร้อมหรือยัง
2: พร
0: ้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: และทีนี้หลังจากการนำเสนอเสร็จวันนี้ครูมีรางวัลมาแจกนะหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จเพื่อนจะมีการตอบคำถามใช่ไหมครับถ้าใครตอบคำถามนะครับหลังเรียนเสร็จนะครับครูมีดาวแจกคำถามละ1ดาวสะสมเป็นคะแนนนะครับ1ดวง2คะแนนนะครับ1ดวง2คะแนนเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมครับ
2: ต
0: ั้งใจฟังเพื่อนจดสาระสำคัญและตั้งใจฟังคำถามของเพื่อนนะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่ม4เชิญเลยครับ

วัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองโบราณยะลังหนึ่งในแหล่งโบราณคดีสำคัญของจังหวัดปัตตานีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนโบราณในภาคใต้ของประเทศไทยเมืองยะลังเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าที่สำคัญในอดีตมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายเช่นซากอาคารบ้านเรือนศาสนาสถานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังเป็นที่ศึกษาเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่และเผยให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเด็นที่จะศึกษาเมืองโบราณยะลังมีความสำคัญอย่างไรเมืองโบราณยะลังตั้งอยู่ในจังหวัด

0: ีหนึ่งในศูนย์กลางอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของคาบสมุทรมะลายูในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศาสนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกในช่วงพุทธศักราชที่12ถึง16ค่ะ
1: จากการสำรวจนะคะของกรมศิลปากรเมืองโบราณยะลังมีโบราณสถานกระจายตัวในลักษณะผังเมืองแบบซ้อนกันเป็นชั้นมีโคกวัดโคกกระพังซากฐานเจดีย์และพระพุทธรูปแบบศิลาทรายแสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ในภูมิภาคนี้ลักษณะเหล่านี้ถูกสนับสนุนโดยการขุดค้นและรายงานทางโบราณคดีในโครงการอนุรักษ์เมืองโบราณยะลังซึ่งพบเครื่องปั้นดินเผาเครื่องถ้วยจีนและเครื่องประดับโบราณจำนวนมากสะท้อนการติดต่อค้าขายของต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและอินเดียหนังสือปัตตานีในโดยอับดุลเลาะห์หนุ่มสุขยังได้กล่าวว่าเมืองยะลังอาจจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเคยมีบทบาทในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมส่วนอาณาจักรต่างๆทั้งในแถบมะลายูและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ตัวเมืองโบราณยะลังยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงรูปแบบของรัฐโบราณระบบผังเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ทางการค้าทะเลในยุคสุลต่านปัตตานีถือเป็นหลักฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของไทยในเวลาต่อมาด้วยหลักฐานจากสถานการณ์จริงหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและรายงานทางโบราณคดีเมื่อโบราณยะลังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ซากเมืองเก่าแต่เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมอันเจริญรุ่งเรืองและเป็นมรดกสำคัญที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของโลกมาเลและไทยตอนใต้ได้อย่างลึกซึ้งค่ะ
2: ต่อไปนะคะยินดีต้อนรับสู่วัดป่าสักเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหนึ่งในแหล่งโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองประเด็นที่จะศึกษานะคะคือศิลปกรรมของเจดีย์วัดป่าสักค่ะจังหวัดเชียงรายเจดีย์วัดป่าสักตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของอาณาจักรล้านนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของทางศาสนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในยุคโบราณอย่างเด่นชัดโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์3ชิ้นค่ะที่ช่วยยืนยันคุณค่าและอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมของเจดีย์แห่งนี้ค่ะได้แก่
3: หลักฐานชิ้นที่1ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรข้อมูลจากแหล่งนี้ระบุว่าเจดีย์วัดป่าสักเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาบนฐานเขียงลดชั้นล้อมด้วยซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปและตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันประณีตมีอิทธิพลจากศิลปะพม่าผสมล้านนาอย่างเด่นชัดสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของเมืองเชียงแสนในอดีตและบทบาทของเมืองนี้ในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมหลักฐานชิ้นที่2รายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดีวัดป่าสักโดยกรมศิลปากรผลการขุดค้นพบโบราณวัตถุเช่นพระพิมพ์ดินเผาเครื่องสังคโลกเศษอิฐโบราณและชั้นดินที่แสดงการก่อสร้างหลายช่วงเวลาจากการวิเคราะห์โครงสร้างของเจดีย์สันนิษฐานว่าเจ จดีย์วัดป่าสักสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่21ตรงกับยุคทองของล้านนาข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าเจดีย์วัดป่าสักมิใช่เพียงโบราณสถานธรรมดาแต่เป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อการศึกษาศิลปกรรมล้านนาหลักฐานชิ้นที่3บทความวิชาการเรื่องรูปแบบศิลปกรรมล้านนาในวัดป่าสักเมืองเชียงแสนค่ะ
2: บทความนี้ชี้ให้เห็นองค์ประกอบเฉพาะของศิลปะล้านนาเช่นฐานเจดีย์แบบสิงห์ลวดลายปูนปั้นรูปพรรณพฤกษาและเทวดารวมถึงซุ้มประดิษฐานและพระพุทธรูปที่จัดวางโดยรอบเป็นลักษณะเฉพาะของช่างเชียงแสนบทความนี้ยังชี้ให้เห็นว่าศิลปกรรมของเจดีย์วัดป่าสักเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจดีย์ในล้านนาในยุคต่อมาอีกด้วยสรุปนะคะเจดีย์วัดป่าสักจังหวัดเชียงรายคือมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาทั้งในด้านความงดงามทางสถาปัตยกรรมคติความเชื่อทางศาสนาและความสามารถของช่างฝีมือโบราณโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานโบราณคดีและงานวิจัยสนับสนุนอย่างชัดเจนค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามค่ะวัดป่าสักมีหลักฐานอะไรบ้างหรอคะให้ยกตัวอย่างมา1หลักฐานได้ค่ะมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะตอบคะตอบได้เลยค่ะ
4: บทความวิชาการเรื่องรูปแบบศิลปกรรมล้านนาในวัดป่าสักเมืองเชียงแสนครับ
2: ขอบคุณค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ
5: นะครับเราก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปนะครับกี่ที่ลูก
6: 2
5: ที่นะครับ2ที่นี้อยู่ภาคเดียวกันไหม
6: ไม
5: ่อยู่ภาคเดียวกันไหม2ที่ก็พูดไปแล้วเนาะอันนึงก็อยู่ภาคไหนเลยภาคใต้ใต้เกือบใต้สุดเลยไหมเกือบใต้สุดเลยนะอยู่ที่จังหวัด
6: ป
5: ั
6: ตตาน
5: ีคืออะไรเอ่ยเมืองโบราณยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วอีกหนึ่งที่ก็คือวัดป่าสักซึ่งมีเจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์วัดป่าสักนะครับที่เพื่อนได้ถามคำถามไปว่ามีหลักฐานใดที่ทำไมครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเจดีย์วัดป่าสักบ้างนะครับทีนี้นะครับเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้ตอบคำถามไปหรือยังตอบไปแล้วเดี๋ยวคนที่ตอบคำถามนะครับหลังจากจบรอรับนะครับรางวัลจากครูนะครับนั่งที่ได้ลูกนะครับต่อไปเป็นกลุ่มไหนลูกกลุ่ม3ออกมาเลยครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กลุ่ม3ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเจดีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมและพระพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศคำว่าพระปฐมเจดีย์หมายถึงเจดีย์องค์แรกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศาสนาที่มีพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่มาถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกกว่า 2,000 ปีโดยมีหลักฐานโบราณคดีและวงศาวดารรองรับอย่างหลายหลากสำหรับประเด็นที่ได้ศึกษานะคะคือพัฒนาขององค์พระปฐมเจดีย์ค่ะองค์พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างมากซึ่งสามารถศึกษาและเข้าใจพัฒนาการขององค์พระปฐมเจดีย์ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นโดยมีหลักฐานสำคัญ

0: ันสามชิ้นได้แก่หนึ่งบทความได้กล่าวถึงการเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในบริเวณสุวรรณภูมิโดยเฉพาะที่นครปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์ในปัจจุบันบทความที่อธิบายถึงแหล่งเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมในธรรมสมัยทวารวดีและองค์พระปฐมเจดีย์มีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนานจากยุคสมัยทวารวดีจนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์สะท้อนถึงความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของสถานที่นี้
1: 2. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ระบุว่าในปีพ.ศ. 2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จตรวจสอบซากเจดีย์เก่าที่ทรุดโทรมและมีพระราชดำริให้บูรณะครั้งใหญ่โดยโปรดให้สร้างองค์เจดีย์ทรงลังกาครอบฐานเจดีย์โบราณไว้และสถาปนาเป็นวัดปฐมเจดีย์สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ศาสนสถานสำคัญและให้ความสำคัญกับรากเหง้าทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ 3. โบราณวัตถุในฐานองค์พระปฐมเจดีย์จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุจำนวนมากในฐานองค์พระปฐมเจดีย์เช่นผ้าพิมพ์ดินเผาเศษอิฐเก่าเครื่องปั้นดินเผาและทากและซากฐานเจดีย์โบราณสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวัตถุที่ชี้ชัดว่าบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีและเป็นแหล่งศรัทธาที่ได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบันสรุปจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นข้างต้นแสดงให้เห็นว่าองค์พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เพียงสถานที่สำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันโดยมีทั้งหลักฐานเอกสารและโบราณวัตถุรับรองอย่างชัดเจน
2: ขอต้อนรับทุกท่านสู่วัดพระธาตุหฤคุณชัยวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันในชื่อพระธาตุหฤคุณชัยซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญและเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลำพูนและยังเป็นหนึ่งในพระธาตุสำคัญของภาคเหนือพระธาตุหฤคุณชัยมีประวัติยาวนานมากกว่า 1,200 ปีสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรหฤคุณชัยประเด็นที่ศึกษาพระธาตุหฤคุณชัยกับพระพุทธศาสนาพระธาตุหฤคุณชัยกับพระพุทธศาสนาพระธาตุหฤคุณชัยเป็นเจดีย์โบราณที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาในอดีตเจดีย์นี้มีบทบาทสำคัญในการแผ่เผยแพร่และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแบบถาวรเถรวาทซึ่งเป็นนิกายหลักในภูมิภาคนี้หลักฐานจากจารึกวัดพระธาตุหฤคุณชัยแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างและการบูรณะองค์พระธาตุที่มีการถวายเครื่องสักการะและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องจารึกนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความศรัทธาและความสำคัญของพระธาตุในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวล้านนาให้ความเคารพอย่างสูง
3: นอกจากนี้หนังสือประวัติพระธาตุหฤคุณชัยที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังชี้ให้เห็นว่าพระธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของหฤคุณชัยซึ่งช่วยเป็นส่วนรวมจิตใจและส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งในภูมิภาคเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างศาสนาและสังคมล้านนาจากการขุดค้นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรพบหลักฐานโบราณวัตถุเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและรูปคารพที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในบริเวณวัดพระธาตุหฤคุณชัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นแหล่งศาสนาและวัฒน

0: ธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและยังคงได้รับการสืบสานต่อเนื่องในชุมชนล้านนาถึงปัจจุบันดังนั้นพระธาตุหริพุนชัยจึงไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานแต่ยังเป็นส่วนรวมจิตใจและศรัทธาของชาวล้านนารวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในภาคเหนือของประเทศไทยนี่คือรูปของพระธาตุหริพุนชัยค่ะ
1: ต่อไปนะคะคือคำถามค่ะคำถามนะคะองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ในจังหวัดอะไรคะกลุ่ม2ค่ะ
2: อยู่จังหวัดนครปฐมครับ
1: ถูกค่ะ
0: ต่อไปนะคะวัดพระธาตุหริพุนชัยอยู่ภาคใดคะกลุ่ม6ค่ะ
3: ภาคเหนือค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
4: ครับปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยครับนะครับกลุ่มที่3เก่งมากนะครับกลุ่มที่3ได้นำเสนอไปกี่สถานที่ลูก
5: 2
4: สถานที่เนาะตามคำถามเลยก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัด
5: นครปฐม
4: ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับมีความสำคัญนอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรได้อีกลูกเรื่องราวเกี่ยวกับเก่งมากนะครับพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนไทยนะครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งสถานที่ก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดลำพูนที่เพื่อนนำเสนอไปชื่อว่าพระธาตุหริพุนชัยนะครับทั้งสองที่ร้วนแต่มีความสำคัญต่อนะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศาสนาทั้งสองที่เลยอ่ะกลุ่ม3เข้าที่ได้ครับอ่ะสุดท้ายวันนี้กลุ่มไหนครับกลุ่มที่1เชิญเลยครับด้านหน้าเลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันในชื่อพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพระธาตุประจำเมืองนครศรีธรรมราชและถือเป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวภาคใต้พระบรมธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเดินทางมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีศาสนาอย่างยาวนานองค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมซ้อนกันหลายชั้นสูงเด่นสง่าและมีระเบียงคดล้อมรอบซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์อีกทั้งวัดนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
1: ประเด็นที่ศึกษาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชมีความสำคัญอย่างไรกับพระพุทธศาสนาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชถือเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้ประเทศไทยที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชนมาอย่างยาวนานหลักฐานโบราณสถานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ในฐานะที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงามสะท้อนความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและศิลปะไทยโบราณในยุคนั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่เผยให้เห็นถึงเรื่องราวพุทธประวัติและตำนานท้องถิ่นที่สะท้อนความเชื่อและคติธรรมของมนุษย์ชุมชนในอดีตภาพเหล่านี้มีบทบาทในการเสริมสร้างความศรัทธาและผูกพันของชาวบ้านกับพระบรมธาตุรวมถึงแสดงถึงความชำนาญทางศิลปะและเทคนิคการวาดภาพของช่างในสมัยก่อนค่ะ
2: นอกจากนี้รายงานการค้นคว้าโบราณคดีในบริเวณพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชยังชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนโบราณบริเวณนี้ผ่านการค้นพบโบราณวัตถุและโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งยืนยันบทบาทของพระบรมธาตุในฐานะศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อชุมชนโดยรอบในช่วงยุคโบราณอย่างชัดเจนด้วยหลักธรรมทั้ง3ชิ้นนี้เราจะเห็นได้ว่าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชยังไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สักการะที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ช่วยรักษาและส่งต่อความเชื่อประเพณีของชุมชนชาวใต้สืบต่อ
1: ลานคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2535
0: ที่นี่ฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าแผ่นดินไทยในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวัฒนธรรมการผลิตเครื่องมือโลหะและการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 5,000 ปีโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่ายุคโลหะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีการหล่อสำริดที่ล้ำสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3: จุดเด่นที่ทุกคนรู้จักกันดีคือเครื่องปั้นดินเผาลายขูดขีดขาวแดงที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์งดงามและยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักโบราณคดีทั่วโลกจนถึงปัจจุบันประเด็นที่ศึกษาคือเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสำคัญอย่างไรเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงถือเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งพบหลักฐานจาก รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงโดยกรมศิลปากรที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญทางศิลปะและเทคโนโลยีของคนในสมัยนั้นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายเฉพาะตัวสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของชุมชนโบราณแห่งนี้
4: นอกจากนี้บทความจากศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรยังชี้ให้เห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงไม่ได้เพียงสิ่งของในใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมและเป็นลักษณะลักษณ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้นักวิจัยเข้าใจโครงสร้างสังคมความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ
2: ้
4: น
2: ในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงได้รับการอนุรักษ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเผยแพร่ความรู้และความสำคัญของวัฒนธรรมโบราณนี้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยด้วยเหตุนี้เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของไทยรวมทั้งเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโบราณในภูมิภาคนี้ครับ
0: คำถามนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ภาคใดคะ
5: กลุ่ม 2ค่ะ
1: ภาคใต้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ

0: ำถามที่2นะคะบ้านเชียงอยู่จังหวัดใดกลุ่ม6ค่ะ
1: อุดรธานีค่ะ
0: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้กลุ่ม1ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: นะครับเมื่อกี้ก็เป็นการนำเสนอของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นี้พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็พระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นไงบ้างสนุกสนานนะครับนะครับโดยเฉพาะบ้านเชียงเนี่ยเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในยุคไหนลูกยุคโลหะก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหน่อยครับนั่งที่ได้ลูกนะครับเราก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอวันนี้ทั้งหมดกี่แหล่งลูก6แหล่งนะครับเป็นแหล่งโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยทั้งหมด6แหล่งนะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณยะรังที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีความสำคัญนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยสุลต่านปัตตานีใช่ไหมครับตั้งแต่ก่อนสมัยสุลต่านปัตตานีเนาะแล้วก็มีที่ไหนอีกเจดีย์วัดป่าสักนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมแบบเชียงแสนด้วยนะครับและมีการผสมผสานศิลปกรรมหลายที่เข้าด้วยกันไว้ในเจดีย์วัดป่าสักนะครับต่อมาองค์พระปฐมเจดีย์นะครับความสำคัญนี้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ย้อนไปถึงสมัยไหนเลยองค์พระปฐมเจดีย์สมัยทวารวดีเลยนะครับแล้วก็มีที่ไหนอีกลูกวัดพระธาตุหริพุนชัยอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญเลยของจังหวัดลำพูนต่อมา2แหล่งสุดท้ายของกลุ่ม1คือวัดอะไรฟังเพื่อนพูดอีกรอบวัดอะไรนะลูกวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับหรือเราจะได้ยินเขาเรียกสั้นๆว่าพระธาตุวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะได้ยินเขาเรียกสั้นๆก็คือวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงบ้านเชียงมีสัญลักษณ์ที่สำคัญเลยคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาทีนี้นะครับขอตัวแทนหน่อยว่าฟังเพื่อนวันนี้ไป6ครั้งที่แล้ว6นักเรียนประทับใจที่ไหนยกมา1แหล่งพร้อมบอกเหตุผลที่ประทับใจ
4: ประทับใจพระปฐมเจดีย์ครับ
3: ประทับใจองค์พระปฐมเจดีย์เพราะอะไรอ่ะลูก
4: เพราะว่ามีความสวยงามครับแล้วก็ได้รับการบูรณะหลายครั้งครับ
3: มีความสวยงามได้รับการบูรณะหลายครั้งนะครับมีอีกสักคนไหมขอสักหนึ่งคน
5: เมืองสีเทพค่ะ
3: เพราะอะไรลูก
5: เพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกค่ะ
3: เป็นเมืองมรดกโลกรู้สึกทำไมครับ
5: รู้สึกประทับใจค่ะ
3: และทำไมลูก
6: ภูมิใจ
3: ภูมิใจนะครับคนต่อไปเลยครับใครครับตัวแทนกลุ่มหนึ่ง
7: ชอบผาแต้มค่ะเพราะว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยและแหล่งศึกษาวิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ
3: อ๋อเก่งมากครับต่อมาครับ
8: ชอบวัดป่า

0: ศักดิ์ค่ะเพราะว่าวัดเป็นพื้นที่ที่สวยงามค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาค่ะ
1: นะครับอ่ะนั่งลงได้ครับเก่งมากเลยอ่ะต่อมาครับ
2: ชอบแหล่งโบราณบ้านเชียงค่ะเพราะว่าเป็นมรดกของโลกและมีเครื่องปั้นดินเผาที่น่าสนใจหลายเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
1: คืออยากไปศึกษาใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับคนต่อไปเลยครับ
3: ชอบวัดพระองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่านับถือและเป็นสถานที่ที่สำคัญของประวัติศาสตร์ค่ะ
1: นะครับองค์พระปฐมเจดีย์ที่อยู่ที่ไหนลูก
3: จังหวัดนครปฐมค่ะ
1: นะครับนั่งลงได้ครับ
4: พระบรมธาตุชยาครับเพราะผมชื่นชอบศิลปกรรมของที่นั่นครับและมีความสนใจในศิลปกรรมของภาคใต้ครับ
1: เก่งมากนะครับหลังจากที่ได้ฟังนะครับเพื่อนพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผาแต้มองค์พระปฐมเจดีย์บ้านเชียงเจดีย์วัดป่าสักนะครับรวมทั้งพระบรมธาตุชยานะครับเป็นไงครับแต่ละที่นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้นะครับหรืออย่างเช่นบ้านเชียงเนี่ยนะครับบ้านเชียงที่เพื่อนตอบมาเนี่ยก็จะเป็นที่นะครับผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเพื่อนบอกว่าที่สำคัญยังเป็นมรดกโลกด้วยนะครับหรือจะเป็นผาแต้มเนี่ยครับนอกจากจะมีเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพเขียนสีแล้วนะครับเพื่อนยังบอกว่ามีจุดอะไรนะครับลูกจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สำคัญอีกนะครับนอกจากนี้นะครับครูประทับใจมากเลยนะครับที่นักเรียนบอกว่าจะไปพระบรมธาตุชัยยาเนื่องจากทำไมครับมีความสนใจในศิลปกรรมที่มีที่ภาคใต้รวมทั้งมีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาคใต้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเจดีย์วัดป่าสักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วนักเรียนพูดมาได้น่าประทับใจมากเจดีย์วัดป่าสักที่จังหวัดเชียงรายนอกจากจะมีความสำคัญต่อด้านประวัติศาสตร์แล้วยังมีความสำคัญต่อด้านศาสนาด้วยนะครับยังเป็นศาสนสถานที่สำคัญนะครับบ่งบอกถึงพระพุทธศาสนาในภาคเหนือด้วยเช่นกันนะครับหรืออย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เพื่อนบอกองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยนะครับมีความสำคัญที่เพื่อนบอกมาว่าใช่ไหมครับนอกจากจะมีความสวยงามนะครับแต่ครูถามหน่อยว่าองค์ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยในอดีตแรกสร้างเป็นอย่างนั้นไหมไม่องค์พระปฐมเจดีย์อย่างที่เพื่อนได้เคยนำเสนอไปองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยจะมีพัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับองค์ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยเป็นองค์ที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์คือสร้างครอบองค์เดิมไว้นะครับแล้วก็แสดงถึงอะไรครับองค์พระปฐมเจดีย์การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินไทยแล้วจำได้ไหมตอนเรียนพระพุทธศาสนาจำได้ไหมครับนะครับนี่ก็เป็นทำไมครับความประทับใจของนักเรียนที่มีต่อโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนั่นเองนะครับเอาละนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับตัวอย่างนะครับที่เพื่อนบอกถึงพอได้ฟังแล้วก็เกิดความภูมิใจความประทับใจว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเป็นมาที่ยาวนานไหมลูกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยโดยจะแสดงให้เห็นผ่านเช่นเรื่องราวผาแต้มแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับแล้วก็มายุคนะครับยุคสมัยทวารวดีนะมีสถานที่โบราณสถานสำคัญหลายที่ที่สร้างตั้งแต่สมัยทวารวดีและมีพัฒนาการต่อมานะครับเอาล่ะครับนักเรียนสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้รับความรู้ความสนุกสนานนะครับได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งโบราณ สถานนะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเนี่ยนะครับเราได้ความรู้ไปเต็มที่แล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับจากเราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปทั้งหมดกี่แรง
5: 12
1: แรงนะครับวันนี้ใครได้ดาวไปบ้างเนี่ยตอบคำถามยกมือนะครับอย่าลืมรับดาวจากครูนะครับเราจะสะสมดาวไปเรื่อยๆนะครับ1ดาวมีค่า2คะแนนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปคือใบงานที่9เรื่องเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับก็อย่าลืมนะครับเราฟังเพื่อนไปแล้วเราก็มีการจดบันทึกไว้นะครับครั้งต่อไปนำใบงานที่จดบันทึกไว้มาด้วยนะครับเราอาจจะนำมาใช้ในการเขียนสะท้อนคิดร่วมกันด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงต่อไปครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วของช่อง DLTV นะครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในการกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดครึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะ

เขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: oh.

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวปู่ไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ๊ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ๊ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของเราจะมาเรียนกันในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับและเรื่องที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของศาสดาคัมภีร์หลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับรวมทั้งนะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธนะครับเพราะทำไมครับทุกศาสนามุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับอ่ะทีนี้ครับก่อนเรียนนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรมอะไรลูกเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพครูมีภาพมาให้นักเรียน2ภาพนะวันนี้เราจะได้มาเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพกัน2ภาพพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่ม6หมายเลขไหนครับ
2: 2ค่ะ
0: กลุ่ม4
3: เครื่องหมายฮาลาลค่ะ
0: เครื่องหมายฮาลาลถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไหมเรามาตรวจสอบไปด้วยกันถูกไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม4รับไป1ดาวทีนี้ใครจะอธิบายให้ครูฟังได้บ้างว่าเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม2รีบยกมือก่อนเพื่อนเลย
4: เป็นเครื่องหมายของชาวมุสลิมในการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ครับ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมลูกมีใครจะเสริมอีกไหมครับ
5: ช่วยรับรองสินค้าเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามทำให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับก็คือเครื่องหมายนี้นะครับเราจะเจอบ่อยอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น
1: อาหาร
0: นะครับเพื่อเป็นการรับรองนะครับว่าทำไมครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามนะครับก็คือไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งต้องห้ามนะครับในศาสนาอิสลามห้ามไว้ก็คือชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้นะครับต่อมาก ลุ่ม4หมายเลข5
3: มัสยิดค่ะ
0: มัสยิดถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: กค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบก็คือมัสยิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วมีใครบอกครูได้ไหมว่ามัสยิดเนี่ยคืออะไร
5: เอาไว้ให้ศาสนาอิสลามละหมาดครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนะครับก็จะเป็นสถานที่สำคัญที่สำหรับชาวมุสลิมไปทำไมลูกไปละหมาดนะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม2ครับ
3: ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามค่ะ
0: ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม4ยกมือ

0: ติยกมือ
1: เป็นที่การศึกษาของอิสลามค่ะ
0: เป็นที่ศึกษาของกลุ่มศาสนาอิสลามใช่ไหมครับของผู้นับถือศาสนาอิสลามเอาปรบมือนะครับเนาะก็จะมีการไปเรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับศาสนานะครับอ่ะมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับมีไหมเอ่ยตอบได้ลูกอ่ะ
2: เป็นที่นมัสการพระเป็นเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนอ่ะก็คือคำตอบที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมเช่นการละหมาดนะครับหรืออย่างที่เพื่อนตอบว่าเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นะครับในการเรียนเกี่ยวกับหลักศาสนาของศาสนาอิสลามนะครับอ่ะแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามนี่เราเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเนาะนะครับอ่ะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะครับและเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้ของนักเรียนนะครับครูมีใบความรู้ของเรื่องศาสนาอิสลามก่อนนะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเพราะว่าเกมวันนี้สนุกมากนะครับแต่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำไมครับศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่านักเรียนของครูเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ให้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำไมครับเล่นเกมสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนมีความรู้เต็มเปี่ยมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพร้อมเล่นเกมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้คือเกมใช่หรือไม่นะครับจะเป็นถามเกี่ยวกับความรู้นะครับเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: หรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกเลยข้อแรกครับศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคือส่วนใหญ่ตอบอะไรเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่แล้วทำไมถึงตอบไม่ใช่ทำไมถึงตอบไม่ใช่ไหนใครอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบไม่ใช่
2: เพราะว่าประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ได้อยู่ในเอเชียใต้ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเราลองมาเฉลยพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบนะครับก็คือไม่ใช่นะครับก็คือศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเลยว่าประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ได้อยู่ที่ภูมิภาคเอเชียใต้แล้วภูมิภาคเอเชียใต้มีประเทศอะไรบ้างอ่ะประเทศอะไรนะเอเชียใต้เก่งมากอินเดียอินเดียเนปาลนะครับศรีลังกาอยู่ที่เอเชียใต้นะครับต่อมาข้อ2หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตไหมทำไมถึงตอบว่าเกี่ยวขอตัวแทนอธิบายหน่อยตอบเกี่ยวทั้งห้องเลยตอบใช่ทั้งห้องเลยอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงตอบใช่เพราะอะไรนะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าหลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตเพราะอะไรตอบเลยครับ
3: เพราะมีหลักธรรมคำสอนตามคัมภีร์ครับ
0: นั่งลงได้ครับเดี๋ยวทีนี้เรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันที่เพื่อนได้ตอบมาคำตอบก็คือใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่คำตอบก็คือใช่นะครับก็คือหลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตนะครับก็จะมีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับก็คือเพื่อนตอบว่าทำไมครับตามคัมภีร์นะครับคัมภีร์ของศาสนาอิสลามก็คือคัมภีร์อะไร
4: ค
0: ั
4: มภ
0: ี
4: ร์อ
0: ัน
4: ก
0: ุ
4: รอ
0: านเก่งมากคัมภีร์อันกุรอานนะครับก็จะมีการพูดถึงหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6นะครับชาวมุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะครับก็คือหลักธรรมที่สำคัญนะครับของศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีหลัก ที่เราเรียกว่าหลักศรัทธา6ประการประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้านะครับศรัทธาในเทวทูตศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานศรัทธาในศาสนทูตนะครับศรัทธาในวันพิพากษาโลกนะครับแล้วก็ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์รวมทั้งหลักปฏิบัติ5ประการนะครับก็จะมีประกอบไปด้วย1ครับหลักปฏิบัติตนของชาวมุสลิมทุกคนที่ต้องศรัทธาเชื่อมั่นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับ2การละหมาด3การถือศีลอดนะครับของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติทุกปีเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็4ครับการบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติหรือเรียกว่าซะกาตนะครับรวมทั้งการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับการประกอบพิธีฮัจญ์นี้ไม่ได้บังคับนะครับต้องดูที่ความสะดวกความพร้อมทั้งสุขภาพและทุนทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นหลักนะครับศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการนั่นเองครับอ่ะข้อที่3การประพฤติตนอยู่ในศีลมีเมตตามีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบทำไมถึงตอบว่าใช่ตอบใช่ทั้งห้องอยู่แล้วทำไมถึงตอบว่าใช่อ่ะลูกทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิตัวแทนลูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกอธิบายได้เลยทำไมนักเรียนถึงคิดว่าการประพฤติตนอยู่ในศีลมีเมตตานะครับมีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห
3: ์เพราะศาสนาอิสลามสอนให้มีศีลธรรมเมตตามีความเมตตาครับ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมเห็นตอบใช่หลายคนมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมลูกมีไหมมีไหมครับตอบเลยครับ
4: หลักปฏิบัติ5ประการข้อ4นะครับการบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติหรือว่าชะกาตต้องบริจาคเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ให้แก่ผู้ขัดสนหรือว่าเด็กกำพร้าครับ
0: นั่งลงได้ครับนะครับเพื่อนกลุ่ม2ตอบถึงเรื่องของการใช่ไหมครับบริจาคทรัพย์นะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้ร้อยละ 2.5 นะครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมนะครับมีความเมตตามีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม2บอกเนาะถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้เดียวนะครับข้อต่อไปศาสนาอิสลามมีความเชื่อในการเคารพรูปปั้นบูชาต่างๆใช่หรือไม่
5: ไม
0: ่
5: ใช่
0: ทำไมถึงตอบไม่ใช่อธิบายหน่อยอธิบายหน่อยครับ
6: สอนให้ศรัทธาอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวค่ะ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับเพื่อนตอบมามีส่วนถูกนะใครจะขยายความหรือเสริมเพื่อนได้นะครับตอบเลยครับ
5: สอนไม่ให้เคารพบูชารูปปั้นต่างๆครับและให้ทำลายรูปปั้นเหล่านั้นครับ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช
1: ่
0: คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะศาสนาอิสลามไม่ให้เคารพรูปปั้นต่างๆเพราะให้ศรัทธา

0: ไหน
1: อ
0: ั
1: ล
0: ลอฮ์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะครับเมื่อมีการประกาศศาสนาก็ให้ทำไมครับทำลายรูปปั้นนะครับไม่เคารพรูปปั้นต่างๆและศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับอ่ะข้อที่5ครับสอนให้ตำหนิคนที่เห็นแก่ตัวได้ใช่หรือไม่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม5ครับ
3: เพราะศาสนาอิสลามสอนให้ตำหนิคนมั่งมีหรือคนเห็นแก่ตัวครับ
0: สอนให้ตำหนิคนมั่งมีหรือคนเห็นแก่ตัวได้ใช่ไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเพราะอะไรล่ะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรลูกเพราะอะไรครับตอบได้เลยนะ
4: เพื่อไม่ให้คนเห็นแก่ตัวทำติดเป็นนิสัยครับ
0: เพื่อไม่ให้คนเห็นแก่ตัวทำติดเป็นนิสัยมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเมื่อไม่เห็นแก่ตัวเราต้องทำไมล่ะเราต้องรู้จักทำไมเรามั่งมีเราไม่เห็นแก่ตัวเราต้องรู้จักทำไมล่ะลูกตอบเลยครับ
5: ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากค่ะ
0: ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนี่เป็นคำตอบของนักเรียนเรามาตรวจสอบคำตอบคำตอบคือใช่นะครับก็เหมือนที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับว่าสอนให้ตำหนิคนที่เห็นแก่ตัวได้นะครับก็คือคนเห็นแก่ตัวหรือคนมั่งมีอย่างที่เพื่อนกลุ่ม5ตอบมาเนี่ยเมื่อมั่งมีแล้วต้องรู้จักการช่วยเหลือการแบ่งปันนะครับถ้านักเรียนจำได้นะครับเพื่อนกลุ่ม2เคยตอบว่าต้องบริจาคร้อยละเท่าไหร
2: ่ร
0: ้อยละ 2.5 ในการทำสกาดนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับต่อมา6ครับคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ชี้ทางแก่มนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่คำตอบคือใช่ไหม
2: ใช
0: ่ทำไมถึงตอบว่าใช่ถามอีกล่ะอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงคิดว่าใช
3: ่เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานให้เป็นสิ่งที่ชี้ทางแก่มนุษยชาติครับ
0: นะครับนั่งลงได้มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
6: คัมภีร์อังกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีคำสอนมากมายและให้ชาวมุสลิมทำตามครับ
0: นะครับนั่งลงได้เรามาตรวจสอบคำตอบก็คือใช่หรือไม
2: ่
0: ใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อน2คนตอบมาเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่พระอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้านะครับประทานผ่านใครครับผ่านท่านมูฮัมหมัดซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามเพื่อเป็นเครื่องชี้ทางแก่มนุษย์และเพื่อนก็ได้บอกว่าทำไมครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นอะไรลูกเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นหลักคำสอนหลักปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับต่อมาข้อ7ศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับศาสนายิวและศาสนาคริสต์ใช่หรือไม่ใช่ไหม

0: ใช่หรือไม่ทำไมถึงคิดว่าไม่ทำไมถึงคิดว่าไม่ชูป้ายชูป้ายมีสองเสียงมีสองเสียงคนตอบว่าไม่บอกครูก่อนทำไมถึงคิดว่าไม่ตอบได้เลยลูกทำไมถึงคิดว่าไม่ตอบเลยทำไมนักเรียนถึงคิดว่าไม่ใช่หรือนักเรียนที่ตอบว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าใช่ตอบได้เลยครับไม่มีถูกไม่มีผิด
1: เพราะศาสนาอิสลามสอนให้ศรัทธาในอัลลอฮ์เพียงคนเดียวครับ
0: ก็เลยคิดว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
1: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับแล้วคนที่ตอบว่าใช่ล่ะคนที่ตอบว่าใช่ล่ะตอบเลยครับ
2: เป็นคนดีและมีเมตตาค่ะ
0: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันเลยคิดว่าใช่นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือ
3: ใช
0: ่ใช่หรือไม
3: ่
0: ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะมีพื้นฐานความเชื่อที่มาจากศาสนายิวหรือยูดายเหมือนกันและเกิดในภูมิภาคเดียวกันก็คือศาสนาคริสต์นะครับก็เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับก็คือพระยะโฮวานะครับพระเจ้าของศาสนาคริสต์เนี่ยคือพระยะโฮวาโดยมีศาสดาก็คือพระเยซูนะครับส่วนศาสนาอิสลามมีพระเจ้าก็คืออัลเลาะห์ส่วนศาสดาก็คือท่านมูฮัมหมัดนะครับซึ่งทั้งสองศาสนาเนี่ยมีพื้นฐานความเชื่อมาจากศาสนายิวหรือศาสนายูดายนะครับต่อมาข้อ8การละหมาดสามารถทำได้ตลอดเวลาตามความสะดวกใช่หรือไม่ ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ตอบเลยครับ
2: เพราะว่าต้องทำการละหมาดวันละ5เวลาค่ะ
0: มีเวลาไหนบ้าง5เวลา
2: เวลารุ่งอรุณเวลาบ่ายเวลาเย็นและเวลาพบค่ำและเวลากลางคืนค่ะ
0: ที่เพื่อนตอบมาถูกไหม
4: ถ
0: ู
4: ก
0: ถูกคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะการละหมาดต้องละหมาดวันละ5เวลาเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับต่อไปข้อที่9ครับการถือศีลอดเป็นการสอนให้มนุษย์รู้จักประหยัดใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่
2: เพราะว่าการถือศีลอดคือการงดเว้นหรือการบริโภคอื่นๆค่ะ
0: การงดเว้นการบริโภคอื่นๆนั่งลงครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมตอบได้เลยครับ
5: โดยจุดหมายของการถือศีลอดนะครับเพื่อฝึกอบรมจิตใจและตัดกิเลสและตัณหาต่างๆครับเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ครับ
0: นั่งลงเรามาตรวจสอบคำตอบมีคนจะตอบอีกตอบได้ตอบได้เกือบเฉลยแล้ว
6: การถือศีลอดเป็นการบวชของศาสนาอิสลามครับ
0: เป็นการบวชของศาสนาอิสลามนั่งลงได้คำตอบก็คือถูกต้องนะครับไม่ใช่เหมือนที่เพื่อนตอบมานั่นแหละก็คือการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เป็นการสอนให้รู้จักประหยัดแต่เป็นการสอนให้รู้จักตัดกิเลสตัณหารู้จักอดทนอดกั้นและรับรู้ถึงความหิวโหยความยากลำบากพอรับรู้ปุ๊บก็จะนึกถึงคนที่ทำไมครับนึกถึงคนที่อดอยากก็จะมีการช่วยเหลือแบ่งปัน

0: กันนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนตอบมานะครับว่าอาจจะเคยได้ยินมาว่าถือสินอดเขาจะเรียกว่าช่วงบวชใช่ไหมครับต่อมาครับข้อ10ครับชาวมุสลิมทุกคนต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ตอบไม่ใช่กันทั้งห้องเลย
1: เพราะถ้าเราจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและมีทุนทรัพย์พอสมควรครับ
0: ถูกไหมที่เพื่อนตอบมาถูกคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยเพราะการจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ขึ้นอยู่กับความสะดวกครั้งการเงินและสุขภาพปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเก่งมากนะครับทีนี้เราเล่นเกมไปละครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามนี้ครูจะให้ช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งและแต่ละกลุ่มตอบคำถามครูมาว่านักเรียนคิดว่าหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเหมือนกันอย่างไรให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่ง

0: าล่ะครับตอนนี้นะครับเรามาฟังคำตอบของเพื่อนแต่ละกลุ่มกันเลย
1: ทั้งสองศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีศีลธรรมทำความดีละเว้นความชั่วและมีความเมตตาต่อผู้อื่นค่ะ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยมีใครจะเสริมเพื่อนกลุ่มต่อไปกลุ่มที่สองตอบเลยครับ
2: มีหลักธรรมคำสอนคล้ายๆกันและวิถีชีวิตคล้ายกันค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่3ได้คำตอบว่าอย่างไร
3: สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันค่ะและมีศีลธรรมเหมือนกันค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาครับกลุ่ม4
4: สอนให้เป็นคนดีและมีเมตตาค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่ม5
5: มีศีลธรรมและมีเมตตาครับ
0: มีศีลธรรมและมีเมตตาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6
6: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันครับ
0: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบโดยรวมก็คือสอนทำไมครับ
7: สอนให
0: ้เป็นคนดีนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของนักเรียนกันนะครับนอกจากจะสอนให้เป็นคนดีสอนให้มีเมตตามีศีลธรรมแล้วหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเหมือนกันอย่างไรก็คือ1ครับอย่างที่นักเรียนบอกสอนให้ทำความดีและความบริสุทธิ์ในใจนะครับเช่นศาสนาอิสลามมีคำสอนให้ผู้ศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับศาสนาพุทธสอนให้ทำความดีสะสมบุญและควบคุมจิตใจให้อยู่ในสภาพที่สงบบริสุทธิ์เพื่อละทุกข์ 2. การช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงความเมตตาอย่างที่เราตอบมานะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็สอนให้ผู้ช่วยเหลือคนยากจนนะครับผ่านการให้ทานเรียกว่าซะกาตนะครับและการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนศาสนาพุทธก็สอนให้มีเมตตาต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหมดให้พ้นจากทุกข์นะครับข้อ3สอนเรื่องการสำรวมและความยับยั้งชั่งใจศาสนาอิสลามสอนเรื่องการละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีเช่นการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดและการควบคุมตนเองศาสนาพุทธเองนะครับก็สอนให้ฝึกฝนจิตใจให้พ้นจากกิเลสและการกระทำที่เป็นโทษฝึกสมาธิเพื่อให้ใจสงบและอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ต่างๆข้อ4ครับการมีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ยึดติดวัตถุศาสนาอิสลามก็สอนให้ไม่ยึดติดกับวัตถุและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยไม่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินมากเกินไปศาสนาพุทธก็สอนให้ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยเฉพาะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและไม่ยั่งยืนนะครับข้อ5นะครับสุดท้ายการแสวงหาความสงบภายในและความหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับก็คือศาสนาอิสลามผู้ศรัทธาต้องแสวงหาความสงบภายในจิตใจผ่านการยอมรับและการเคารพพระเจ้าศาสนาพุทธสอนให้แสวงหา

ความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการดับกิเลสนะครับนี่ก็คือทำไมครับความเหมือนกันของหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อมาครับข้อที่2นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามจะเป็นอย่างไรคิดว่าจะเป็นยังไงครับเก่งมากนะครับก็คือเป็นคนดีมีเมตตาสังคมเกิดความสงบสุขนะครับเอาละครับครูให้นักเรียนได้เติมเต็มความรู้ในวันนี้ลงในใบงานที่24เรื่องศาสนาอิสลามทั้งเติมเต็มความรู้และทบทวนการทำกิจกรรมของเราทำเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำใบงานเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนกันเลยนะครับข้อแรกนะครับศาสดาของศาสนาอิสลามมีพระนามว่าตอบพร้อมกันเลยครับมูฮัมหมัดหรืออัลเลาะห์มูฮัมหมัดหรืออัลเลาะห์คำตอบก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเก่งมากส่วนอัลเลาะห์คือพระเจ้านะครับที่ชาวมุสลิมต้องเคารพเพียงผู้เดียวนะครับเคารพและศรัทธาเพียงผู้เดียวต่อมาข้อที่2ครับคัมภีร์ของศาสนาอิสลามชื่อว่า
1: คัมภีร์อัลกุรอาน
0: เก่งมากนะครับคัมภีร์อัลกุรอานมีความสำคัญอย่างไร
2: เป็นสิ่งชี้ทางแก่มนุษย
0: ์นะครับเป็นสิ่งชี้ทางแก่มนุษย์บอกหลักปฏิบัตินะครับของชาวมุสลิมเช่นหลักปฏิบัติ5ศรัทธา6นะครับต่อมาครับข้อที่3หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ
1: สอนให
0: ้
1: ใครเป็นคนด
0: ีสอนให้เป็นคนดีมีเมตตานะครับแล้วถ้าเป็นคนดีสังคมก็จะเป็นไงครับ
1: สงบส
0: ุขนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่เราได้เรียนไปนะครับแล้วได้เรียนอะไรไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลามบ้างวันนี้
3: เราเรียนความหลักศรัทธ
0: าประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5หลักศรัทธา6ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับชาวมุสลิมเนี่ยเราจะใช้เรียกคนที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่าชาวมุสลิมนะครับนะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องราวนะครับของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็จะสอดคล้องกับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะก็คือที่เราเรียนมาทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีเป้าหมายเหมือนศาสนาพุทธเหมือนกันคือทำไมครับ
1: สอน
0: ให้คนเป็นคนดีนะครับแต่ทีนี้นะครับอาจจะมีข้อปฏิบัติหรือมีแนวทางที่ทำไมครับแตกต่างกันไปบ้างดังนั้นครั้งต่อไปเราจะมาเรียนการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะครับเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรและนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่25เรื่องไม่ดีอย่าทำแค่ชื่อใบงานก็เป็นไงครับน่าเรียนแล้ว

0: หน้าเรียนแล้วเอาละครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับคุณครูก็ได้มีการสอนในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขซึ่งในวันนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งคุณครูได้มีการมอบหมายให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ร่วมกันระดมความคิดใช่ไหมครับว่าเรานั้นมีงานเขียนที่เป็นงานเขียนที่เราชื่นชอบจากความทรงจำอะเรื่องอะไรบ้างถูกต้องไหมลูกนะซึ่งนักเรียนต้นทางก็ได้ตอบมาแล้วก็ปลายทางก็น่าจะได้มีการตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงในครั้งที่2ของเรื่องงานเขียนสร้างความสุขในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไร

0: ครับงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจุดประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนต้นทางกับปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยนะครับอ่ะจุดประสงค์มีอะไรบ้างครับข้อ1ครับ
1: ระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำแล้วเขียนร่างลงได
0: ้ข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: สะท้อนประโยชน์การเขียนร่างผลงานและนำเสนอได้
0: แสดงว่าจุดประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการระบุตัวอย่างงานเขียนจากความทรงจำและสิ่งสำคัญคือการเขียนร่างผลงานทำไมเราจึงต้องเขียนร่างผลงานเพราะว่าเราจะได้เห็นความคืบหน้าใช่ไหมครับว่าเรานั้นมีความถนัดหรือว่าอยากที่จะทำกิจกรรมใดๆบ้างวันนี้คุณครูเจมมีกิจกรรมที่จะชวนนักเรียนต้นทางปลายทางคิดครับจากการมอบหมายภารกิจในชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับนักเรียนปฏิบัติอะไรไปบ้างและมีปัญหาอุปสรรคใดๆหรือไม่ตอนนี้นะครับคุณครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันระดมความคิดก่อนว่าจากการที่เราปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคแล้วก็เราได้ปฏิบัติอะไรไปบ้างพร้อมไหมครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ระดมความคิดเราก็จะร่วมกันกลับมาตอบคำถามเชิญครับ

เอาละครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับหลังจากที่ในเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ฝากพวกเราทำกิจกรรมชวนคิดใช่ไหมครับแล้วก็ให้พวกเราระดมความคิดกันว่าจากกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการปฏิบัติอะไรไปบ้างแล้วก็นักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆจากการทดลองเขียนร่างงานเขียนบ้างเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยฟังแล้วลองดูว่าในขณะที่เราตอบนั้นมีคำตอบหรือสิ่งอื่นสิ่งใดที่มีความเหมือนกับนักเรียนต้นทางบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้ตอบเรียงกลุ่มไปว่าจากการที่เขาทำเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเขาเจอ

0: ครับเชิญกลุ่มแรกครับ
1: มีการเขียนร่างผลงานลงในใบงานค่ะปัญหาคือตอนแรกตกลงเรื่องนิทานกับเพื่อนไม่ได้ค่ะ
0: อ่ะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยคือได้มีการตกลงว่าจะทำเรื่องนิทานใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการเขียนร่างลงไปทีนี้ในส่วนของร่างเนี่ยอย่างที่หนูบอกไปว่าเราได้มีการเขียนร่างเนี่ยเราได้มีการระดมความคิดกับเพื่อนไหมครับว่าจะทำเรื่องนี
1: ้มีค่ะ
0: อ่ะระวังแผนยังไงบ้าง
1: ช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นการช่วยกันหาค้นหาข้อมูลของนิทานเรื่องนี้ส่วนอุปสรรคล่ะครับอะไรที่มองว่าเป็นอุปสรรคบ้าง
1: ตอนแรกยังตกลงเรื่องนิทานกับเพื่อนไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อตอนนี้ตอนแรกยังตกลงเรื่องของนิทานกับเพื่อนไม่ได้แล้วตอนนี้เราเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ตอนนี้สามารถตกลงกันได้แล้วค่ะ
0: ทีนี้บอกสักหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราตกลงกันได้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: นิทานเรื่องลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นการทําเรื่องนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวทีนี้ก็อยากจะคุณครูเจมอยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนว่ากรณีถ้าเราตกลงกันได้แล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่านักเรียนต้นทางตอนนี้ต้นทางเราเจอปัญหาแบบนี้ปลายทางเราเจอปัญหาแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าเจอก็สามารถระดมความคิดแล้วคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงถูกไหมครับทีนี้หลังจากหาข้อตกลงสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากสิ่งหนึ่งคือถ้าเราจะเอานิทานเรื่องนี้เราสามารถเอามาได้แต่ถ้าเรามีความคิดที่เพิ่มไปกว่านั้นเราอาจจะมีการปรับประยุกต์นิทานเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยก็ได้นะเช่นการเอาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะเดิมอาจจะเอาเขานิทานเรื่องนี้เขานิทานก็คือโครงเรื่องหรือว่าตัวเรื่องนะฮะมาประกอบแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องของอาจจะให้ตัวละครนี้ไปมีการใช้เทคโนโลยีขึ้นมาก็ได้เพื่อให้ตัวนิทานเรื่องนี้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ในท้ายสุดเราอาจจะเขียนก็ได้ว่าเรามีการดัดแปลงโครงเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็สะท้อนข้อคิดเพิ่มเติมได้นะยอดเยี่ยมมากๆครับเดี๋ยวไปต่อกันที่กลุ่มที่2ได้เลยนะครับว่ากลุ่มที่2นั้นได้มีการวางแผนแล้วก็ทำอะไรไปบ้างเจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆบ้างเชิญครับเชิญครับ
2: ปัญหานะครับคือตกลงเรื่องที่จะเอาไม่ได้ครับก็เลยนำมาประยุกต์รวมกันไปเลยครับ
0: ตอนนี้คือตอนนี้เราเจอปัญหาก็คือว่าตกลงเรื่องที่จะทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้ทำไมนะ
2: ได้นำมาประยุกต์รวมกันแล้วครับ
0: ทีนี้ขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับจะได้เป็นประเด็นให้นักเรียนปลายทางได้ฟังเรื่องที่เราตกลงกันไม่ได้เนี่ยคุณครูจำได้ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้เอากลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังถูกไหมทีนี้อย่างปลายทางอ่ะเขาทราบแล้วว่ากลุ่มนี้เขาทำเรื่องวันสงกรานต์ทีนี้พอมันมีการไปคุยนอกรอบใช่ไหมครับปรากฏว่ามีการเติมขึ้นมาทีนี้เรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอยากทำเรื่องอะไรครับ
2: คือมีเพื่อนในกลุ่มเสนอเรื่องนาฏศิลป์ไทยครับ
0: เป็นเรื่องนาฏศิลป์ไทยทีนี้เดิมที่อยากทำนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเราจะทำในรูปแบบไหนครับ
2: ก็ทำในรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปร่วมงานวันสงกรานต์ครับ
0: อ๋อทีนี้เราจะโยงให้เป็นนาฏศิลป์ยังไงได้บ้าง
2: ครูก็คืออาจจะโยงในเรื่องของการประกวดหนูน้อยนพมาศครับอ๋อขออภัยครับในเรื่องของประกวดนางสงกรานต์ครับ
0: ไม่เป็นไรครับนักเรียนอาจจะมีความตื่นเต้นในเรื่องของการตอบนางนพมาศกับนางสงกรานต์ซึ่งไม่เป็นไรมีความคาบเกี่ยวข้องกันก็คือเป็นการประกวดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของนางสงกรานต์ชื่นชมให้กำลังใจทีนี้จากกลุ่มนี้เราได้มีการวางแผนชัดเจนแล้วว่าเราจะทำเรื่องวันสงกรานต์แล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของความเป็นนาฏศิลป์ไทยก็คือเรื่องของอาจจะเป็นระบำลำฟ้อนใช่ไหมแล้วก็มีการเอาขนบเกี่ยวกับความสวยงามของนางสงกรานต์ซึ่ง เป็นสิ่งที่คู่กับเทศกาลสงกรานต์นี้มาอย่างช้านานทีนี้พอเวลาเราตกลงกันได้แล้วครับเรามีอุปสรรคปัญหาใดๆที่เราพบไหมครับนอกจากเรื่องการที่เราได้เรื่องที่มันอาจจะไม่ลงตัวกันอย่างเงี้ยแล้วแก้ไขปัญหายังไงครับกลุ่ม2เราแก้ปัญหายังไงครับคืออีกสักรอบนึงครับเอาอีกสักรอบนึง
2: ก็คือนำเรื่อง2เรื่องนั้นมาประยุกต์รวมกันครับ
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับได้บอกว่าได้เอาเรื่อง2เรื่องนี้มาประยุกต์รวมกันทีนี้กรณีนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้เรามีวิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่ถ้าเรามีแนวที่แก้ไขตรงกันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นการใช้บทสนทนาในเชิงบวกแล้วก็การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับเอายอดเยี่ยมมากๆคุณครูให้กำลังใจทั้งทุกๆกลุ่มเลยนะฮะลองดูว่าเราจะมีเนื้อหาในการสร้างงานเขียนเหล่านี้อย่างไรบ้างต่อไปครับ

0: กลุ่มที่3ได้เลยครับเดี๋ยวตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางลองฟังครับว่าเรานั้นทำอะไรไปบ้างมีปัญหามีอุปสรรคใดๆบ้างเชิญครับ
1: เลือกงานเขียนที่ตัวเองชื่นชอบและเขียนร่างผลงานในหนังสือค่ะปัญหานะคะตกลงเลือกงานเขียนไม่ได้ค่ะ
0: แล้วแก้ไขยังไงครับ
1: คุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เลือกงานเขียนค่ะ
0: ทีนี้กลุ่มที่3ครับหนูได้มีการวางแผนว่าหนูอยากทำงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: อาหารต่างโลกค่ะ
0: เป็นเรื่องอาหารต่างโลกอ่ะสอบถามหน่อยเรื่องนี้แล้วคุณครูก็เป็นคนที่ชอบรับประทานซะด้วยนะฮะทีนี้ทำไมถึงอยากทำเรื่องอาหารต่างโลกครับเพราะว่าม
1: ีความหลากหลายของอาหารค่ะ
0: เป็นเรื่องของความหลากหลายทางอาหารใช่ไหมครับคือมองว่าเป็นเรื่องของความหลากหลายจึงอยากที่จะทำเรื่องนี้แล้วตอนที่ทำเนี่ยคือเป็นในกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับ
1: สนใจเรื่องนี้ค่ะ
0: เป็นคนที่สนใจเรื่องอาหารทีนี้อยากสอบถามครับนักเรียนต้นทาง มีความตั้งใจว่าอยากจะทำออกมาในรูปแบบไหนครับที่จะเป็นเรื่องของงานเขียนเนี่ย
1: รูปแบบหนังสือค่ะ
0: ทำเป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆก็ขอให้กำลังใจกลุ่มนี้ต่อไปนะครับนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา3กลุ่มแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังตัวแทนกลุ่มที่4ได้ตอบกันว่านักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างมีปัญหาอุปสรรคใดๆบ้างช่วยเล่าให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนๆได้เลยนะครับ
2: ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะได้สืบค้นข้อมูลและได้ลองเขียนร่างภาพค่ะอุปสรรคที่เจอนะคะมีบางคำที่ยากเกินไปที่ไม่สามารถสะกดได
0: ้ครับ
2: และเขียนร่างภาพไม่ค่อยถูกค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออุปสรรคใช่ไหมครับทีนี้สอบถามแนวความคิดของกลุ่มนี้ครับนักเรียนอยากทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
2: เรื่องวรรณกรรมชาร์ลอตต์แมงมุมเพื่อนรักค่ะ
0: เป็นวรรณกรรมชาร์ลอตต์แมงมุมในเพื่อนรักใช่ไหมครับทีนี้อยากจะสอบถามว่าสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอหนักนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบหนังสือหรือว่าแบบไหนครับ
2: เป็นป๊อปอัพค่ะ
0: เป็นป๊อปอัพแล้วก็มีตัวข้อความให้ความรู้ใช่ไหมครับซึ่งทีนี้พอเป็นป๊อปอัพเนี่ยครับก็จะเป็นความท้าทายของนักเรียนอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอเวลาเป็นป๊อปอัพเนี่ยเราได้มีการวางแผนในกลุ่มอย่างไรครับที่ว่าจะสร้างเป็นชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาครับ
2: ให้อีกคนหนึ่งสืบค้นข้อมูลและอีกคนหนึ่งหาภาพมาทำเป็นป๊อปอัพค่ะอีกคนไปซื้อพวกกระดาษค่ะ
0: ทีนี้คุณครูเสนอเราเพิ่มเติมนะครับกรณีว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะทำของเราเนี่ยแล้วถ้าเรามีของอะไรใดๆในมือเนี่ยเราสามารถตัดขออภัยครับเราสามารถไม่จำเป็นจะต้องซื้อเราหาสิ่งที่เรามีก่อนแล้วถ้าสิ่งใดที่มันไม่มีจริงเนี่ยเราค่อยไปจัดสรรปันส่วนตามความเหมาะสมเพราะว่าในการทำป๊อปอัพก็สามารถทำในสิ่งของที่เรามีอยู่ได้จะต้องแบบประหยัดนิดนึงนะครับจะได้แบบไม่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปนะอ่ะให้กำลังใจในการทำเรื่องป๊อปอัพนะครับตอนนี้ผ่านไป4กลุ่มแล้วไปที่กลุ่มที่5กันต่อได้เลยครับเดี๋ยวเล่าให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าทำอะไรไปบ้างมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคใดๆเชิญครับ
3: ชั่วโมงที่ผ่านมาผมได้ล้างของเรื่องของนิทานครับอุปสรรคของผมคือตกลงเรื่องนิทานที่จะเอามาเขียนโครงร่างไม่ได้ครับ
0: ครับทีนี้เราแก้ปัญหายังไงครับ
3: เลือกนิทานที่จะมาเขียนคูงล่างแล้วเอามารวมกันครับ
0: ทีนี้สอบถามหน่อยพอนักเรียนตอบเป็นคำกว้างเนาะนิทานเนี่ยที่บอกว่าตกลงกันไม่ได้เนี่ยตอนแรกเราเลือกเรื่องอะไรไปครับ
3: เจ้าชายน้อยครับ
0: เป็นเรื่องเจ้าชายน้อยก็คือยังคงเป็นเรื่องเดิมตามที่เคยได้ตอบคุณครูมาในชั่วโมงที่ผ่านมาทีนี้พอมีการตกลงกันใหม่เนี่ยได้มีการเลือกเรื่องนิทานขึ้นมาใส่เพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังคงเป็นเรื่องนี้อยู
3: ่เลือกนิทานมาเปลี่ยนครับเป็นแกะกับหมาป่าครับ
0: เป็นเรื่องแกะกับหมาป่าใช่ไหมครับท่านขอเพิ่มเติมให้กับกลุ่มนี้ว่าเวลาเราเลือกเรื่องนิทานเนี่ยก็อาจจะทำเป็นมุมมองคล้ายๆกับกลุ่มหนึ่งก็ได้นะมีการเอามาแต่งเรื่องเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ซ้ำกับของเดิมเพราะว่าการยกของเดิมโดยที่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนการยกมาโดยที่เราไม่ได้มีการระดมความคิดถูกไหมฮะฉะนั้นในการที่เราเอาเรื่องมาแล้วเราสามารถมีการดัดแปลงสักเล็กน้อยโดยคงเขาเดิมไว้หรือว่าเราจะมีกลเม็ดหรือว่ากลวิธีในการทำอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นการสร้างให้ผลงานชิ้นนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นทีนี้พอรู้ว่าเป็นนิทานเนี่ยจะสื่อสารออกมาเป็นรูปแบบงานเขียนชนิดไหนครับ
3: สมุดหรือหนังสือครับ
0: อาจจะทำเป็นสมุดหรือว่าอาจจะเป็นตัวหนังสือที่ให้ความรู้ใช่ไหมครับให้กำลังใจกลุ่มนี้ต่อไปนะครับก็รอชมผลงานของกลุ่มนี้นะครับและมาถึงกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าเรานั้นได้มีการ

0: ทำอะไรไปบ้างมีปัญหาและอุปสรรคใดๆหรือไม่เชิญครับ
1: ในชั่วโมงที่แล้วนะครับมีการเขียนร่างเรื่องที่จะนำมานำเสนอในใบงานครับ
0: ครับ
1: ปัญหาครับตกลงหาเรื่องที่จะนำมาเขียนไม่ได้ครับ
0: ครับผม
1: วิธีแก้ไขใช้วิธีการโหวตเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันครับ
0: ตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือจะคล้ายๆกับกลุ่มอื่นก็คือว่าเป็นการตกลงเรื่องเลือกเรื่องที่จะมาลงไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้อยากสอบถามว่ากลุ่มนี้มีความตั้งใจอยากจะเอาเรื่องอะไรมาทำครับ
1: แฮร์รี่พอตเตอร์ครับ
0: ว้าวเป็นวรรณกรรมชื่อดังก็คือเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยน่าจะมีความชื่นชอบในงานประพันธ์ชิ้นนี้พอสมควรเลยใช่ไหมครับทีนี้พออยากจะทำเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยตอนที่เรามีการระดมความคิดเนี่ยเราจะนำเสนอแฮร์รี่พอตเตอร์ในรูปแบบไหนครับ
1: ทำเป็นสมุดเล่มเล็กครับ
0: ทำเป็นสมุดเล่มเล็กก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อยากจะเพิ่มเติมให้กับกลุ่ม6ได้ฟังว่าเหมือนกับกลุ่มอื่นๆเลยว่าถ้าเราสามารถเอาความเป็นปัจจุบันไปใส่เพิ่มแล้วก็การสอดแทรกข้อคิดทำใหเกิดความรู้สึกเอาสิ่งที่เราเขียนเนี่ยไปปรับใช้ได้ก็จะดีอย่างยิ่งนะครับฝากกลุ่มนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าการทำผลงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญนั่งได้ครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยครับตอนนี้เชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้ฟังสิ่งที่แต่ละกลุ่มได้สะท้อนออกมาแล้วว่าเขาได้มีการลงมือทำอะไรไปบ้างเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครูเจมขออนุญาตสรุปข้อค้นพบที่ได้ฟังจากทั้ง6กลุ่มคืออะไรรู้ไหมครับใช่สิ่งที่เรามีกันตรงกันเลยคือการตกลงเรื่องเนี่ยค่อนข้างลงเรื่องยากคือตกลงกันไม่ได้ทีนี้พอปลายทางมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปลายทางครับลองแจ้งให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยฟังหน่อยว่าพอเราตกลงเรื่องกันไม่ได้เนี่ยเรามีการทำอย่างไรแต่อย่างนักเรียนต้นทางเนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยการที่อาจจะเอาความคิดของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ได้อย่างตัวอย่างของกลุ่มด้านหน้านะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาทำเรื่องสงกรานต์แต่พอตอนหลังมีการเพิ่มเรื่องของนาฏศิลป์แล้วก็จำได้ว่ามีการประกวดเข้ามาใช่ไหมครับฉะนั้นเพื่อบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นก็สามารถทำควบคู่กันไปได้เลยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ตรงปลายทางก็ลองดูนะครับว่าเรามีขั้นตอนในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขผลงานอย่างไรบ้างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้ครับวันนี้คุณครูขออนุญาตทบทวนพวกเราเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนใช่ไหมครับเพราะว่าในหน่วยนี้เนี่ยเราจะเน้นกันที่การสร้างงานเขียนถูกไหมครับการสร้างงานเขียนขั้นตอนแรกเรายังจำได้ไหมคือเราต้องทำอะไรก่อนครับวางแผนก่อนการเขียนแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำแล้วคืออะไรพวกเราได้มีการเลือกเรื่องเช่นเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็มีการกำหนดจุดมุ่งหมายต่อไปทีนี้การเลือกเรื่องอย่างที่บอกไปว่าควรจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมีสาระเนื้อหาให้ข้อคิดได้นะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องการจะพัฒนาหรือให้ความรู้อย่างไรในเชิงไหนนะครับต่อมาสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งคืออะไรครับเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการจะนำเสนอแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับการใช้ภาษาแบบใดกลุ่มคนในช่วงวัยใดมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าอยากที่จะนำเสนอความรู้เช่นใดนะครับต่อมาข้อที่2คืออะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางศึกษาและรวบรวมข้อมูลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเราทำสิ่งใดก่อนครับเราศึกษาข้อมูลศึกษาจากอะไรบ้างเช่นหนังสือบทความเว็บไซต์หรือว่าบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องเฉพาะทางเนี่ยอาจจะต้องมีการไปลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญก็คือการเก็บข้อมูลภาคสนามนะครับยังจำเรื่องการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ไหมครับบางครั้งเราต้องมีตัวจดบันทึกเพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมมากที่สุดต่อมาสิ่งสำคัญคือการจดบันทึกก็เช่นเดียวกันนักเรียนต้นทางปลายทางครับการจดบันทึกนั้นสำคัญอย่างไรครับช่วยอะไรเราได้บ้าง
2: ช่วยบันทึกประเด็นสำคัญ
0: ช่วยจับประเด็นช่วยบันทึกประเด็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดอะไรครับข้อมูลที่อาจจะพลาดไปได้ฉะนั้นการจดบันทึกแม้ว่าในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วแต่การจดบันทึกสำคัญไหมครับสำคัญมากเพราะจะทำให้เรานั้นเก็บประเด็นเวลาเราไปลงภาคสนามหรือเราเกิดไอเดียอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วคราวหรือฉับพลันในช่วงนั้นน่ะได้อย่างทันท่วงทีเก่งมากครับต่อมาประเด็นต่อมาคือการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเราจัดหมวดหมู่ข้อมูลไปทำไมครับเราจัดหมวดหมู่ข้อมูลไปทำไมจัดเพื่อให้

0: ข้อมูลส่วนใดควรไปอยู่เช่นข้อมูลส่วนนี้หาแล้วเป็นส่วนของประวัติความเป็นมาก็เอาไปไว้ที่ประวัติความเป็นมาข้อมูลส่วนนี้ถูกจัดแล้วเป็นเรื่องของรายการนำเอาไปใช้นักเรียนเห็นหรือยังว่าทำไมจึงต้องจัดหมู่ข้อมูลเพื่อจัดให้ถูกต้องตามลักษณะแล้วก็สัดส่วนของข้อมูลในการนำเสนอนั่นเองคล้ายๆกับการทำนิทรรศการเลยไหมครับคล้ายคลึงกันเลยนะครับประมาณนี้ขั้นตอนที่3คือการวางโครงเรื่องเราทำอะไรก่อนวางโครงเรื่องคือ
1: กำหนดโครงสร้าง
0: ว่าต้องการจะวางเนื้อหาอะไรลงไปบ้างถูกต้องไหมและต่อมาคือ
1: เขียน
0: โครงร่างต้องมีการเขียนหัวข้อหลักหัวข้อรองและประเด็นย่อยของแต่ละส่วนก็เหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูแต่ละกลุ่มมานั่นแหละว่าต้องการจะทำอะไรบ้างนั่นเองเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นใบนำทางให้เราได้ว่าอ๋อในการนำเสนอหนังสือของเรานะเราจะมีการบอกเนื้อหาเหล่านี้นะครับต่อไปข้อ4คือการเขียนร่างก็คือการเขียนตามโครงร่างเราจะดำเนินการเขียนตามโครงร่างที่วางเพื่อให้ทราบว่าจะมีการกำหนดรายละเอียดใดๆลงไปบ้างเช่นส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปนะครับและข้อ5สิ่งสำคัญข้อนี้เลยครับคืออะไรครับการปรับแก้ไขงานเขียนนักเรียนต้นทางปลายทางเราไม่ปรับปรุงได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมอ่ะเอ้าก็เขียนได้แล้วนี่ไม่เห็นต้องปรับปรุงเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเลยงานนั้นอาจจะมีส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดได้ใช่ไหมครับแล้วก็การปรับปรุงงานเขียนนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้เรานั้นเป็นการถ้าเขาบอกว่าอะไรครับในภาษาของภาษาอังกฤษคือเช็คก็คือมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่างานเขียนของเราเนี่ยมีจุดบกพร่องส่วนใดหรือว่ามีส่วนใดที่เราจะสามารถเสริมเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้คุณครูบอกเสมอว่างานเขียนในโลกนี้ไม่มีงานเขียนใดที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เราสามารถทำให้งานเขียนนั้นเป็นงานเขียนที่ดีที่สุดและดูมีคุณภาพที่สุดในความรู้สึกของเราในการพัฒนางานของเราได้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นการปรับแก้ไขงานเขียนเนี่ยจึงเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่เราได้วางไว้ทั้งหมดเนี่ยตรงตามประเด็นตามที่คุยกันไว้มีการวางแผนกันไว้ในช่วงแรกหรือไม่ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญไหมลูกสำคัญและข้อต่อมาอีกครั้งหนึ่งครับคือการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานก็เป็นการทบทวนอีกครั้งหลังจากที่มีการแก้ไขผลงานแล้วว่าอ๋อผลงานหลังจากแก้ไขเนี่ยดูซิว่าเราแก้ไขถูกต้องตามประเด็นมีประเด็นใดที่มันอาจจะหลุดสายตาเราออกไปบ้างนะครับก็ดูให้ดีก่อนที่เราจะเผยแพร่ผลงานทีนี้ขั้นตอนที่7คือการเผยแพร่งานเขียนก็อาจจะเป็นเผยแพร่ต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์ของเราก็อาจจะเป็นอะไรครับการนำเสนองานเขียนของเราก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ได้มีการสืบค้นนะครับซึ่งข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้นี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนนะครับก็ผมในนามตัวแทนที่เป็นครูสอนออกอากาศก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับทีนี้ครับมาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนปฏิบัติงานเขียนโดยให้รำลึกถึงเช่นเดิมนะครับว่างานเขียนที่นักเรียนประทับใจเนี่ยมีอะไรบ้างให้เขียนลงคร่าวๆแล้วก็ทำลงในใบงานซึ่งในวันนี้เป็นงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2ใช่ไหมครับก็ให้ปฏิบัติลงเช่นเดิมสำหรับใบความรู้ก็ยังเป็นใบในชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับส่วนใบนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราก็ดำเนินการต่อได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะร่างงานเขียนกันต่อไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเราสามารถระดมความคิดและลงมือทำต่อได้เลยทีนี้คุณครูเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นนะครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาสามารถทำได้ถ้านักเรียนมีโทรศัพท์มือถือสามารถทำได้ถ้าไม่มีเราอาจจะหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นห้องสมุดสอบถามผู้รู้แล้วก็เป็นการระดมความคิดคร่าวๆก่อนถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้เราลงมือทำกันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับต้องเรียนต้นทางและปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรลงไปลูกเราทำอะไรครับเรามีการระดมความคิดเรามีการคุยกันใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมีการระดมความคิดทำอะไรเพิ่มเติมบ้างซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเขียนร่างผลงานในความทรงจำแล้วและในวันนี้ก็มีการจัดระเบียบความคิดมากขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเจมได้มีการเดินลงไปในแต่ละกลุ่มก็พบว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งอย่างกลุ่มแรกจนถึงกลุ่มสุดท้ายเนี่ยได้มีการปรึกษาแล้วก็ขอความคิดเห็นจากคุณครูรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีในการสอบถามความรู้เพิ่มเติมซึ่งบางกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปหาจากข้อมูลที่มาจากหน่วยงานทางราชการก็มีนะครับอย่างเช่นกลุ่มเรื่องสงกรานต์เนี่ยก็มีการเข้าไปสืบค้นแล้วก็บางกลุ่มที่เป็นเรื่องของนิทานเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยแต่ว่าคุณครูเจมขอฝากเรื่องหนึ่งได้ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเวลาเราใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อในความคิดของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเป็นการรวมก้อนข้อมูลจากที่ต่างๆอาจจะทำให้เรานั้นมีการหลงประเด็นก็ได้ฉะนั้นเราต้องมีการสำรวจข้อมูลที่ถูกต้องจากหลายๆที่เพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้มีตัวแทนของห้องต้นทางเนี่ยได้เป็นคนตอบเราว่าแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยลองฟังดูว่าเราได้มีการระดมความคิดและก็ความคิดเนี่ยจะเหมือนต้นทางหรือไม่อ่ะเชิญครับ
1: ข้อที่1 นะคะงานเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นอย่างไรเป็นวรรณกรรมที่เล่าเรื่องด้วยภาษาง่ายถ่ายทอดเรื่องมิตรภาพและความเสียสละค่ะข้อ2ทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้มีจุดเด่นหรือความน่าสนใจอย่างไรที่หนูเลือกงานนี้เพราะเป็นเรื่องที่สนุกและให้ข้อคิดดีๆเรื่องมิตรภาพและการเสียสละจุดเด่นคือใช้ตัวละครสัตว์ในการเล่าเรื่องเข้าใจได้ง่ายและมีสีสันค่ะข้อ3นักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรช่วยให้ได้เรียนรู้เรื่องมิตรภาพการเสียสละและการเข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้นข้อ4ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ที่คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างจงอภิบายสามารถทำเป็นป๊อปอัพได้เพื่อให้งานมีสีสันน่าดูมากขึ้นสามารถดูได้ทุกวัยและเป็นการเรียนรู้ได้อีกค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ด้วยนะครับก็ได้มีการตอบความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ได้เห็นแล้วซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็ขอขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่4นะครับที่ได้เป็นคนตอบซึ่งถือว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้ตอบมานั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นว่าหลังจากที่ได้มีการระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนเนี่ยผลงานเป็นไปในทางไหนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็อยากจะบอกทุกกลุ่มว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเรามีการคุยเพื่อให้เกิดชิ้นงานผลงานแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานนี้ไปด้วยกันแต่อย่าลืมนะครับการใช้ภาษาก็ขอให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยเพราะว่าเราเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับมาถึงช่วงสรุปวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้คุยกันไหมครับเราได้คุยความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นไหมครับก็เป็นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำให้ความคิดเดิมที่เราอาจจะวางไว้ในลำดับแรกมีอะไรครับเปลี่ยนไปก็ได้เพิ่มเติมก็ได้ฉะนั้นความคิดของพวกเราเนี่ยก็ขอให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็จะทำให้ผลงานมีคุณค่าและน่าอ่านมากยิ่งขึ้นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางและช่วงสุดท้ายจริงๆของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้ครูเจมเอาคำนี้มาให้ไม่รู้ว่าต้นทางหรือว่าปลายทางเคยได้ยินหรือเปล่านะครับคำนี้ครับเคยได้ยินไหมครับลองเดาก่อนครับ

0: ว่าอะไรครับต้นทางบอกว่ากติกาปลายทางคิดว่าคำนี้อ่านว่าอะไรครับมีอยู่คำหนึ่งในสองคำนี้แหละที่หมายถึงกระจุกดาวฤกษ์เป็นกลุ่มดาวหนึ่งนะครับคำไหนที่ถูกต้องถ้านักเรียนคิดว่าเป็นกติกาฝั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับหลายคนเลยนะครับต้นทางยกหลายคนเลยปลายทางคิดว่าเป็นคำนี้หรือไม่น่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับเอามือลงได้ครับและนักเรียนคนไหนที่คิดว่ากติกาที่เป็นฝั่งสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับเอาละสิครับวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้เสียงแตกแปลว่าเชื่อว่าเป็นได้ทั้งสีเขียวและสีม่วงและกติกาที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับกติกานี้นะครับเป็นชื่อเรียกนะครับดาวฤกษ์ที่มี3ดวงมี8ดวงเห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยมมีหางเรียกยาวเช่นตามนี้เลยนะครับซึ่งในกติกานะครับกอไก่ตัวนี้นะครับเป็นเสียงที่จะเรียกว่ากติกากติกานี้จากภาพคืออะไรครับดาวลูกไก่นั่นเองนะครับฉะนั้นมีอีกชื่อหนึ่งนอกจากดาวลูกไก่คือดาวกติกาในบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่3นะครับสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมปลายทางก็คือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่3นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้การออกแบบการร่างผลงานแล้วก็การระดมความคิดเรื่องการเขียนในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำฟังเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป็ดน้อย
3: ตอนเมฆน้อย

Hehehehe.

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: ่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่ม 11:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกข้อ2นักเรียนสามารถใช้บทนิยามและสมบัติการหารเลขยกกำลังในการหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของการคูณเลขยกกำลังกันก่อนค่ะ7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3จาก7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณของเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วทำไมถึงได้คะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะได้เพราะเลขยกกำลังทั้ง2มีฐานเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำลัง6บวก
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำยังไงแล้วคะ
1: บวก
0: ให้จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นสามารถเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3โดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ7ยกกำลัง6บวก3มาดูคำถามถัดไปค่ะครูถามว่าเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำล
0: ั
1: ง9
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ7ยกกำลัง9นั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองสามารถตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม3สำรวจหารได้ใช่สมบัติตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วและคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะเพื่อช่วยกันทำใบกิจกรรมค่ะเมื่อคุณครูแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะใบกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะตอนแรกให้นักเรียนเติมคำตอบลงในตารางค่ะและตอนที่2ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำใบกิจกรรมนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะตัวอย่างครูบอกว่า2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง4นักเรียนคะ2ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ
1: 2
0: ยกกำลัง6หมายความว่ามี2คูณกัน6ตัวแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณกัน4ตัว
0: มี2คูณกัน4ตัวครูถามว่าสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะเรามาดูกันว่า2ยกกำลัง2นี้มาจากไหนครูจะนำ2หารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

0: พราะฉะนั้นเหลือ2คูณกันกี่ตัวคะ2ตัวสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเป็น2ยกกำลัง2นักเรียนคะเรามาดูเลขชี้กำลังกันค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ6เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของตัวหารคืออะไรคะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะหากนักเรียนเข้าใจใบกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก8ยกกำลัง4หารด้วย8ยกกำลัง3นักเรียนคะ8ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 8
0: คูณกัน4ตัวเก่งมากค่ะแล้ว8ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ8คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 8
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ3แล้วเลขชี้กำลังของผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ13ยกกำลัง6หารด้วย13ยกกำลัง3นักเรียนคะ13ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ
1: 13คูณกัน6ตัว
0: ถูกต้องค่ะ13คูณกัน6ตัวแล้ว13ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ13คูณกัน3ตัวถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นยังไงคะได้เป็นอะไรคะ13ยกกำลัง3เก่งมากค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: แล้วเลขชี้กำลังของผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อที่3กันค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หารด้วยลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นักเรียนคะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน5ตัว
0: ลบ3คูณกัน5ตัวถูกต้องค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะถูกต้องค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขชี้กำลังของผลหารคือ
1: 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูในข้อที่4ค่ะ 0.2 ยกกำลัง7หารด้วย 0.2 ยกกำลัง3นักเรียนคะ 0.2 ยกกำลัง7หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกัน7ตัว
0: เก่งมากค่ะแล้ว 0.2 ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 0.2 ยกกำลัง4
0: 0.2 ยกกำลัง4แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 7
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือ
1: 3
0: เลขชี้กำลังของผลหารคือ4เก่งมากค่ะเรามาดูข้อ5กันต่อค่ะ 3.7 ยกกำลัง4หารด้วย 3.7 นักเรียนคะ 3.7 ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 3.7 คูณกัน4
0: เก่งมากค่ะ 3.7 คูณกัน4ตัวแล้วหารด้วย 3.7 นักเรียนสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3.7 ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะ 3.7 ยกกำลัง3แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือ1เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่6กันค่ะ A ยกกำลัง9หารด้วย A ยกกำลัง5เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะ A ยกกำลัง9หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน9ตัว
0: แล้ว A ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ

0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: A ยกกำลัง4
0: A ยกกำลัง4เลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 9
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคืออะไรคะ
1: 5
0: เลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 4
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางอยู่เช่นกันค่ะเรามาดูตอนที่2กันค่ะคำชี้แจงบอกว่าจากตารางในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารจากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงในช่องว่างค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมในตอนที่1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเลขยกกำลังของตัวตั้งและตัวหารนั้นมีอะไรเหมือนกันคะ
2: มีฐานเป็นชนิดเดียวก
0: ัน เก่งมากค่ะมีฐานเหมือนกันเรามาสังเกตค่ะจากข้อที่1พิจารณาเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารมีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้เท่ากับผลหารนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของผลหารจะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนักเรียนคะเรามาสังเกตข้อที่2กันค่ะคุณครูให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของผลหารจะเท่ากับอะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งหารและผลหารมีความสัมพันธ์กันยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารจะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารในข้ออื่นๆจะเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสรุปลงไปในใบกิจกรรมตอนที่2ได้เลยนะคะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูสมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกกันค่ะในกรณี a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่m มากกว่า n นั่นคือเลขชี้กำลังของตัวตั้งมากกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารโดยอาศัยความหมายของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n a ยกกำลัง m หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณกัน m ตัว
0: เก่งมากค่ะ a คูณกัน m ตัวแล้ว a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a ค
0: ู
1: ณก
0: ั
1: น
0: n ตัวถูกต้องค่ะเมื่อ m มากกว่า n จาก a คูณกันทั้งหมด m ตัวหากครูพิจารณา a คูณกัน n ตัวคู่แรกก่อนจะเหลือ a คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ m ลบ n ตัวเก่งมากๆเลยค่ะก็จะเหลือ a คูณกัน m ลบ n ตัวนั่นเองค่ะซึ่ง a คูณกัน m ลบ n ตัวหมายความว่ายังไงคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
3: a ยกกำลัง n ลบ n
0: เก่งมากค่ะ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะทำให้เราได้สมบัติของการหารเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m มากกว่า n a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง

าง m ลบ n หรือพูดง่ายๆว่าในกรณีที่ m มากกว่า n เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนผลหาร5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะ5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ฐานของเลขยกกำลังนี้คือจำนวนใดคะ5เก่งมากๆเลยค่ะและ5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะอะไรคะ
1: เพราะม
0: ีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ5ยกกำลัง9ลบ4แล้ว5ยกกำลัง9ลบ4จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เก่งมากๆเลยค่ะข้อนี้เลยได้คำตอบ5ยกกำลัง5นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนผลหารลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะฐานของเลขยกกำลังทั้งสองนี้ไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะทำฐานให้เป็นอะไรคะ
1: เป็น 2
0: เป็น
1: ลบ
0: 2วิธีแรกครูจะทำฐานให้เป็นลบ2ก่อนจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นคือเราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนคะจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ฐานของเลขยกกำลังทั้ง2นี้คือจำนวนใดคะคือลบ2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วเพราะอะไรคะ
1: เป็นจำนวนเดียวกัน
0: มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียนลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ยังไงคะ
1: ลบ
0: 2
1: ท
0: ั้
1: งหมดยกกำล
0: ั
1: ง
0: 8
1: ลบ
0: 2เก่งมากค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8ลบ2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ2ยกกำลัง6
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะวิธีที่2เราจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มบวกอย่างที่นักเรียนตอบมาค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ซึ่งบรรทัดนี้เกิดจากการที่เราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เพราะอะไรคะเก่งมากค่ะมีฐานเดียวกันแล้วจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ได้ยังไงคะ2 2เก่งมากค่ะ2ยกกำลัง8ลบ2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2 ยกกำลัง 6
0: เก่งมากค่ะ2ยกกำลัง6นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะมีคำตอบ2คำตอบค่ะนั่นคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6หรือ2ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การหารเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนเขียนผลหารของจำนวนในแต่ละข้อในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อที่2ให้นักเรียนแสดงวิธีทำออกมาค่ะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดที่4เพื่อทบทวนบทเรียนได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะในกรณีที่ m เท่ากับ n หรือm น้อยกว่า n จะสามารถใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้เช่นเดียวกับกรณี m มากกว่า n ไหมคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะพิจารณา a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n นั่นคือเลขชี้กำลังของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เราใช้บทนิยามก็จะได้เป็น a ยกกำลัง mหารด้วย a ยกกำลัง n ที่อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่า m เท่ากับ n นั่นหมายความว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง m ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะเรามาพิจารณา a ยกกำลังm ลบ n โดยใช้สมบัติกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n จะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วยยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ซึ่งเมื่อกี้ m เท่ากับ n นักเรียนก็จะได้ว่าa ยกกำลัง m ลบ n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ m ซึ่งมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง0นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ใช้ได้ในกรณีที่ m เท่ากับ n ด้วย

เราจึงให้บทนิยามของ a ยกกำลังศูนย์ดังนี้ค่ะเรามาดูบทนิยามกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: านนักเรียนจดบทนิยามเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ2ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับ1แล้วลบ2ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ 0.3 ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1แล้วเศษ2ส่วน7ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะในทางคณิตศาสตร์ไม่นิยาม a กำลังศูนย์ว่าเป็นจำนวนใดเมื่อ a เท่ากับ0ค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างบอกว่าจงหาผลหารของ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4นักเรียนคะเลขยกกำลังนี้มีฐานเป็นจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขยกกำลังของทั้ง2มีฐานคือ3เพราะฉะนั้น3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ3ยกกำลัง4ลบ4แล้ว3ยกกำลัง4ลบ4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง
0: 0เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง0จากบทนิยาม a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1แล้ว3ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: จดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการหารเลขยกกำลังในกรณีที่เลขชี้กำลังตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นคือในกรณีที่ m น้อยกว่า n ค่ะเริ่มจากการใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8โดยใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะ2คูณกัน4ตัวแล้ว2ยกกำลัง8หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณกัน8ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากค่ะครูนำ2มาหารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

บรรทัดต่อมานักเรียนจะได้คำตอบเป็นอะไรคะตัวเศษจะเหลืออะไรคะตัวเศษตัวเศษมี1คูณกันกี่ตัวคะ4ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะแล้วตัวส่วนล่ะคะมีอะไรคูณกันอยู่คะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วนด้วย2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมา

0: จะเป็นการใช้สมบัติค่ะจาก2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะนักเรียนคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังเขียน2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8ได้ยังไงคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 2 ลบ 4 ลบ 8
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง4ลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2ยกกำล
0: ั
2: ง4
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลังลบ4นักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลังใช้ได้ในกรณีที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารจึงต้องให้2ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเราจึงมีบทนิยามขึ้นมาค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกa ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกบทนิยามลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ3ยกกำลังลบ2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน
1: 3 ยกกำลัง 2
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3ยกกำลัง2แล้ว 0.1 ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ1ส่วน0.1 ยกกำลัง 3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน 0.1 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อเราพิจารณาเลขชี้กำลังทั้ง3กรณีแล้วนั่นคือกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และ m น้อยกว่า n จะเห็นว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ากับ0เป็นไปตามสมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกa ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลังลบ3ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะครูถามว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะตอนนี้คำตอบมีหลากหลายมีเพื่อนตอบมาว่าทำ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7ก่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะเปลี่ยน2ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
1: 2ยกกำลัง
0: 3เก่งมากค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7สามารถเขียนผลคูณให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคะการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับ

0: ไหร่คะ
1: 2กําลัง5บวก7
0: แล้ว2ยกกําลัง5บวก7ได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ยกกำลัง12เพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3นักเรียนคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่4ตอบคำถามมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ2ยกกำลัง9นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด5การหารเลขยกกำลังตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะข้อแรก3ยกกำลัง5หารด้วย3ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะลบกันเพราะฉะนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น3ยกกำลัง0หรือ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลัง9หารด้วย2ยกกำลัง15นักเรียนคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ6ยกกำลัง5หารด้วย6ยกกำลัง9จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ6ยกกำลังลบ4แล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะได้ได้

0: ้เป็นอะไรคะ
1: เศษ
0: 1/4ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น6ยกกำลังลบ4หรือเศษ1ส่วน6ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง6หารด้วยลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5คูณลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4
0: ได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ1หรือเศษ1ส่วนลบ4นั่นเองค่ะข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 ยกกำลัง8หารด้วย 0.5 ยกกำลัง25 0.5 ยกกำลังลบ17หรือเศษ1ส่วน 0.5 ยกกำลัง17นั่นเองค่ะนักเรียนคะข้อ5n หารด้วย n ยกกำลัง19เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: n ยกกำล
0: ั
1: ง -18
0: ถูกต้องค่ะ n ยกกำลัง -18 หรือเศษ1ส่วน n ยกกำลัง18นั่นเองค่ะในข้อที่2นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อแรกเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะเริ่มทำอะไรก่อนคะจากโจทย์7ยกกำลัง3คูณภายในวงเล็บ7ยกกำลัง4หารด้วย7ยกกำลัง9นักเรียนจะหาผลลัพธ์ของอะไรก่อนคะภายในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วภายในวงเล็บนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลังลบ5เก่งมากๆเลยค่ะ7ยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลังลบ5นักเรียนคะ7ยกกำลังลบ5ตัวนี้นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ค่ะแล้ว7ยกกำลังลบ5เท่ากับอะไรคะ
1: เศษ
0: 1ส่วน7ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น7ยกกำลัง3คูณเศษ1ส่วน7ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลัง3ลบ5แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 7
0: ยกกำลังลบ2สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะข้อนี้จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน7ยกกำลัง2นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะบทนิยามแรกเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะบทนิยามต่อมาเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 1
1: ส่วน
0: a ยกกำลัง n นักเรียนคะจากการที่เราได้พิจารณาเลขชี้กำลังในกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และ m น้อยกว่า n ทำให้ได้สมบัติของการหาเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m หารด้วยa ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง n ลบ n
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด6การคูณและการหารเลขยกกำลังค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทย์ที่จะไม่ให้อาหาร

0: สัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
1: พี่เวนเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกิลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่ง

0: เต้งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กลมเพราะแม่กลมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกิลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจีราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในวันนี้นะคะชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นหน่วยที่3นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในวันนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราทั้งหมดนะคะในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกเลยคือเข้าใจลักษณะและประเภทของข้อมูลนะคะข้อที่2วิเคราะห์การนำข้อมูลไปใช้เพื่อนำไปสู่การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมนะคะข้อที่3วิเคราะห์จุดวิเคราะห์วัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้เพื่อนำไปสู่การเลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์ในการออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนื้อหาเราจะค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้านักเรียนได้ประเด็นอะไรที่สำคัญให้นักเรียนจดลงไปใน
2: ส
1: มุดบันทึกนะคะหรือว่าทำไมคะนักเรียนสรุปลงไปในท้ายใบกิจกรรมก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ทำไมคะนำข้อมูลตรงนั้นมาทำกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับความหมายของข้อมูลกันก่อนนะคะความหมายของข้อมูลนะคะทีนี้นักเรียนดูนะอ้าวหันหน้ามาดูที่สไลด์เลยค่ะดูที่สไลด์ก่อนนะนะคะข้อมูลหมายถึงนะคะข้อเท็จจริงนะคะของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจนะคะซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นอยู่ในรูปแบบของตัวเลข

0: ทีนี้เรามาดูตัวอย่างแบบสัมภาษณ์นะที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะจะเป็นแบบสัมภาษณ์นะจะเป็นลักษณะคือการตั้งคำถามนะทำเป็นรายงานรายการคำถามแล้วก็นำไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำไมคะเราต้องการข้อมูลนะเราอาจจะเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะกิจกรรมต่อๆไปครูอาจจะให้เราเนี่ยนะลองสับเปลี่ยนเป็นอะไรคะผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ได้นะภายในห้องเรานี่แหละนะคะโดยมีแบบสอบถามให้นะคะเอาต่อมาแบบสำรวจนะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบสำรวจนะเป็นตัวอย่างเลยคะแบบสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียนเห็นไหมว่าจะมีอะไรคะลำดับชื่อต้นไม้ประเภทใช่ไหมเราก็แยกไปตามเลยคะตามประเภทของต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียนนะการจัดทำแบบสำรวจต้องระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการรวบรวมให้ครบถ้วนเช่นอะไรคะอะไรบ้างต้องมีวันที่ไหม
1: มี
0: วันที่สำรวจสถานที่ผู้สำรวจเป็นต้นอาจรวบรวมโดยผ่านทางอะไร
1: โทรศัพท์
0: มือถืออีเมลหรือแบบสำรวจแบบอะไรคะออนไลน์นะคะถ้าต่อมาแบบสังเกตทุกคนมองมาหน้าห้องเลยดูที่สไลด์เห็นไหมคะแบบสังเกตเป็นวิธีการที่ผู้สังเกตไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สนใจแต่ต้องทำไมใช้เวลาในการดูฟังและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกผลจากการสังเกตนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลานะคะนักเรียนนะบางทีเราทำผลการทดลองในห้องเรียนอะวิชาครูอลงกรณ์อะจำได้ไหม วิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์กว่าทำไมผลแลบเราจะออกมาต้องใช้วิธีการสังเกตไหมใช้แล้วก็ต้องบันทึกอะไรข้อมูลลงในแบบสังเกตด้วยใช่ไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะแบบสังเกตนะคะการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะต่อมานะคะแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามจะต้องมีคำชี้แจงแนวปฏิบัตินะคะเมื่อนำมาสอบถามนะคะจะต้องทำไมคะนำคำตอบนั้นมาทำไมมาทำสถิตินะแล้วก็ทำไมคะนำไปพัฒนาต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะแบบสอบถามเกี่ยวกับอะไรโรงอาหารภายในโรงเรียนนักเรียนจะเห็นว่าทำไมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวว่านักเรียนเป็นใครเพศหญิงเพศชั้นไหนถูกไหมม1ม3ม1ม2ม3ม4ม5ม6นะห้องไหนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ทำไมคะมีรูบิกการประเมินด้วยใช่ไหม5 4 3 2หรือ3 2 1อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราทำไมจะออกแบบนะคะต่อมานะเรามาดูแอปพลิเคชันนะที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปเลยคืออะไรที่เรารู้จักฮะตอบดังๆเลยลูกตอบดังๆอะไรคะ Google อะไร Google Form ใช่ไหม Google Form นะไม่ใช่ Google Chrome นะ Google Chrome คือทำไมใช้สำหรับอะไรคะเปิดเว็บไซต์นะคะแต่ถ้าเป็น Google Form ล่ะใช้ในการสำรวจข้อมูลเหมือนตอนที่เราทำไมคะสแกน QR Code จำได้ไหมนะเวลาที่เรามีกิจกรรมค่ายต่างๆหรือพิธีต่างๆแล้วเขาสำรวจความพึงพอใจนะคะแล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆอีกนะปัจจุบันนี้ทำไมถูกพัฒนาขึ้นมานะหลากหลายโปรแกรมมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องได้ปฏิบัติในชั่วโมงหน้านะคะต่อมาอุปกรณ์ต่างๆนะอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างล่ะในการสัมภาษณ์มีเครื่องบันทึกเสียงรู้จักเครื่องบันทึกเสียงไหม
2: รู้จ
0: ัก เวลาที่เราจะไปขอข้อมูลหรือสัมภาษณ์เนี่ยเวลาที่เราจะบันทึกเสียงห้ามทำโดยที่เราไม่ได้แจ้งผู้ถูกสัมภาษณ์เราจะต้องทำไมคะขออนุญาตทุกครั้งเนื่องจากทำไมเราจะต้องบันทึกเสียงของผู้พูดถูกต้องไหมคะเป็นมารยาทเบื้องต้นนะคะแล้วก็บางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวบริบทกฎหมายด้วยนะคะจำไว้เลยนะถ้านักเรียนไปสัมภาษณ์ใครแล้วต้องอัดเสียงต้องขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกครั้งนะคะอะไรอีกมีอะไรอีกแท็บเล็ตได้ไหม
3: ได
0: ้อะไรอีกฮะกล้องใช่ไหมบันทึกวิดีโอใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตไหมขออนุญาตนะคะต้องทำเป็นกระบวนการที่ชัด

0: เจนนะในเรื่องอัดเสียงอัดวิดีโอเนี่ยนะคะสำคัญนะย้ำไว้เลยนะคะอะไรอีกคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้อะไรอีกคะสมาร์ทโฟนได้ไหมได้นะแล้วปัจจุบันนี้อาจจะมีอะไรคะอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ใช้ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายแบบสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะในที่นี้ก็คืออะไรคะมันจะมีอะไรแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจแบบสังเกตแบบสอบถามนะคะแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงอะไรคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะพอได้ไหมได้พอเข้าใจไหมคะไหนใครไม่เข้าใจมีคำถามมีไหมมีไหมคะมีไหมไม่มีนะไม่มีนะเห็นบางคนเกาหัวครูก็นึกว่าจะมีนะหรือครูจะมีคำถามดีดีไหมดีไหมเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะหาคำถามมาถามดีไหมคะเนาะเห็นทีนี้ครูเห็นใครแบบใครมีคำถามไหมใครเอามือขึ้นมาเกาหัวครูถามเลยดีไหมทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งดูตัวอย่างนี้ให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจดประเด็นไหนเพิ่มเติมได้เรียนจดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำไมนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวอย่างที่หนึ่งไปทำใบกิจกรรมตัวอย่างที่หนึ่งนะคะงานอนามัยโรงเรียนนะดูให้ดีนะดูให้ดีหันหน้ามามองตัวอย่างที่หนึ่งบนกระดานก่อนเร็วๆยืดตัวตรงต้นทางตัวตรงแล้วนะปลายทางต้องตัวตรงด้วยนะตัวอย่างที่หนึ่งคืองานอนามัยโรงเรียนต้องการทราบข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนสร้างแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเราจะสร้างยังไงล่ะทำเป็นยังไงดีเป็นตารางใช่ไหมในตารางนั้นมีอะไรบ้างเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรช่วยกันตอบเร็วทีนี้เราดูก่อนนะเวลาที่เราได้โจทย์หรือสถานการณ์นะคะหรือประเด็นอะไรที่เราจะต้องไปเก็บข้อมูลเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่เราได้ก่อนนะคะในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอนามัยโรงเรียนนะคะต้องการทราบข้อมูลอะไรคะน้ำหนักส่วนสูงของใคร
1: น
0: ักเรียนเพราะฉะนั้นทำไมโจทย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาต้องการเก็บอะไรน้ำหนักและส่วนสูงถูกต้องไหมคะหลักๆคือต้องมี2ตัวนี้และข้อมูลอื่นๆให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะตัวอย่างจะออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมว่าในข้อละคอลัมน์นะในตารางเห็นไหมคะแล้วนี่เห็นคอลัมน์ด้านบนไหมมีอะไรบ้างเลขที่มีชื่อนามสกุลใช่ไหมชื่อสกุลเพศน้ำหนักส่วนสูงเห็นไหมคะว่าทำไมเขาเก็บอะไรคะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนั่นก็คือเพศถามว่าเกี่ยวข้องกับน้ำหนักส่วนสูงไหม
1: เก
0: ี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะว่าเวลาที่เขาไปพิจารณาหรือวิเคราะห์ข้อมูลผลการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมเพศชายเพศหญิงก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างกันนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเวลาที่ได้ข้อมูลให้ทุกคนกรอกข้อมูลมาแล้วอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะนี่เวลาเก็บข้อมูลออกมาได้แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะทีนี้มาถึงกิจกรรมกลุ่มของเราพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วนะกิจกรรมนะคะที่13การเก็บรวบรวมข้อมูลนะตอนนี้นักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือหรือยังทางต้นทางแล้วก็ปลายทางมีหรือยังคะ
2: ม
0: ี
2: แล้วค่ะ
0: เอาขึ้นมาเลยเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยตอนนี้ใบกิจกรรมของครูมี2หน้านะพลิกดูด้วยนะเผื่อครูถ

0: เอกสารไม้ติดอะไรนะคะได้ค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงในใบกิจกรรมที่13การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอ้าวนั่งตัวตรงยืดตัวตรงหันหน้ามาหาครูหันหน้ามาหาครูนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงพร้อมๆกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นนะคะแล้วออกแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะดูให้ดีนะสถานการณ์จำลองขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่านอะไรคะช่วยครูหน่อยอ่านสถานการณ์จำลองให้ครูฟังหน่อยเชิญค่ะ
1: โรงเรียนจัดแข่งขันกีฬาภายในประธาน4มอบหมายให้แต่ละห้องรับผิดชอบสั่งอาหารมาทานเองในตอนเที่ยงโดยจะต้องเป็นอาหารจานเดียวเพียง1รายการอาหารซึ่งทางคณะ4มีงบประมาณให้ห้องละ 1,200 บาทนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของเพื่อนในห้องจะมีวิธีจัดรายการอาหารอย่างไรเพื่อให้ทุกคนในห้องรับประทานอาหารได้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
0: โอเคขอบคุณมากนะคะตบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้นะเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินเพื่อนอ่านสถานการณ์ให้ฟังแล้วนะ1รอบเดี๋ยวเวลาที่เราเข้ากิจกรรมกลุ่มนักเรียนทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบนะเพื่ออะไรคะเพื่อให้นักเรียนทำไมคะวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วก็บันทึกลงไปในกิจกรรมข้อที่1 นะคะจากนั้นพอวิเคราะห์สถานการณ์ได้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องฟังนะออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อสักครู่นี้นะครูบอกว่าเรามี1กลุ่มใหญ่ใช่ไหมให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในไหนคะ
2: ในกล
0: ุ่มเองนะคะอาจจะเป็น2จับคู่ก็ได้นะคะหรือแบ่งเป็น3คนก็ได้แล้วแต่บริบทห้องเรียนเลยไปทางก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาข้อที่2ออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะให้นักเรียนเขียนตารางเก็บข้อมูลลงในกระดาษโดยเขียนหัวตารางซึ่งเป็นหัวข้อที่จะต้องเก็บข้อมูลจากเพื่อนในชั้นเรียนนะคะจากนั้นกรอกข้อมูลของเพื่อนลงในตารางทำยังไงล่ะก็ในกลุ่มเรานี่แหละนะสำรวจวนกันไปในกลุ่มของเรานะคะเพื่อที่เอาข้อมูลมาเป็นการอะไรเป็นการจำลองการเก็บข้อมูลนะคะจำลองก่อนนะในชั่วโมงนี้นะคะโดยสอบถามข้อมูลจากเพื่อนแล้วนำมากรอกลงไปในตารางเองนะคะหรือให้เพื่อนแต่ละคนกรอกข้อมูลลงในตารางเองก็ได้โอเคไหมคะมีใครสงสัยไหมกิจกรรมนี้ไม่มีนะถ้าไม่มีนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เรียนคะตอนนี้เราก็ได้ดำเนินกิจกรรมมาถึงช่วงท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างกิจกรรมที่เราทำร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ทีนี้แบบฟอร์มของเราเป็นยังไงเพื่อนๆกรอกข้อมูลเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าครูจะให้ออกมานำเสนอนะคะโอเคไหมเพื่อเหตุผลที่ครูให้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นำเสนอช่วงหน้านะช่วงต้นชั่วโมงหน้าเพราะว่าต้นชั่วโมงหน้าเราจะต้องเอาแบบฟอร์มนี้นะคะมาทำเขาเรียกว่าแบบฟอร์มออนไลน์นะในซอฟต์แวร์นะคะในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้ให้นักเรียนตรวจสอบนะความถูกต้องของใบกิจกรรมของนักเรียนช่วยกันดูสิช่วยกันดูสิตรวจสอบสิว่าถูกต้องไหมวันนี้เราได้ทำการออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลแล้วถูกต้องไหมคะแล้วก็อะไรคะเราได้ทำการจำลองการเก็บข้อมูลนะคะดูด้วยนะสิ่งที่เราเก็บไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามสภาพปัญหาที่เราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปล่าช่วยกันตรวจสอบนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนนะข้อมูลนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจนะคะซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นอะไรคะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขข้อความอะไรอีกภาพเสียงนะคะแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้2ประเภทหนึ่งคืออะไรเชิงอะไรคะเชิงปริมาณนะคะเชิงปริมาณยกตัวอย่างเช่นอะไรเอาตอบพูดก่อน
1: เวลา
0: เก่งมากนะคะต่อมาเชิงคุณภาพได้แก่อะไรคะ
2: ความร
0: ู้สึกความพึงพอใจต่ออะไรคะ
2: ต่อการ
0: สถานการณ์นั้นๆใช่ไหมหรือแบบที่เราต้องการสำรวจนะความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะต่อมานะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะมีหลายแบบไหมมีหลายแบบนะอาจจะมีอะไรคะเป็นลักษณะแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจแบบสังเกตแบบสอบถามรวมถึงอะไรใช้อะไรลูกแอปพลิเคชันในการสร้างขึ้นมาถูกต้องไหมหรือว่าในการสำรวจโดยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆอุปกรณ์ต่างๆสำคัญไหมสำคัญในการสัมภาษณ์นะคะฟังให้ดีเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบชิ้นงานของนักเรียนวันนี้นะคะต้นชั่วโมงหน้าครูจะให้สุ่มนำเสนอนะคะเพื่อเอาข้อมูลของเราเนี่ยทำไมลูกเอามาทำกิจกรรมในชั่วโมงหน้านะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์นะคะจัดการข้อมูลนะคะให้นักเรียนไปศึกษามาก่อนว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่เอาไว้สำหรับการจัดการข้อมูลนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมปลายทางฟังดีๆนะนะคะ1คือใบความรู้ที่7นะคะเรื่องการใช้งาน Google Form เบื้องต้นนะคะ2ใบกิจกรรมที่14การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะคะอย่าลืมครูสั่งไว้ว่าอะไรคะกลับไปทำอะไรมา
2: ตรวจสอบ
0: กลับไปตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมที่เราทำเพราะเราต้องเอามาทำไมคะทำกิจกรรมในชั่วโมงหน้าด้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกให้ไปค้นหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลมานะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะได้ทำไมคะดำเนินกิจกรรมได้อย่างไรราบรื่นนะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฟากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกฮ่า
0: ฮ่าเรียนเสียงเสมือเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับดี
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: ปะจ๊ะฟาฟาทำไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังล่ะจ๊ะเอาหน้าฟาฟาลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลย
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่เลย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถนำบทนิยามและสมบัติของการคูณและการหาเลขยกกำลังไปใช้ในการหาผลลัพธ์ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนบทนิยามของเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและมี n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนด้วย a แล้วมี n อยู่ข้างบนมีความหมายว่า a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a ยกกำลัง n ตัว
0: เก่งมากค่ะแล้วสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรคะ
1: a ยกกำลัง n
0: เลขยกกำลังนี้อ่านว่าa ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ซึ่งในการอ่านนักเรียนสามารถเลือกอ่านได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะต่อมาจะเป็นบทนิยามค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามได้เช่นกันค่ะบทนิยามต่อมาเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของการคูณและการหาเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a ยกกำลัง n
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ a ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมาเป็นสมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับอะไรคะ
1: a

0: เก่งมากค่ะจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n โดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนตอบคำถามบนกระดานค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะข้อแรก4ยกกำลัง3คูณ4ยกกำลัง6นักเรียนคะจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังจะได้เท่ากับอะไรคะ
1: 4/9
0: ฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะมาบวกกันซึ่งที่นักเรียนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะเท่ากับ4ยกกำลังอะไรคะ
1: 9
0: นั่นคือ4ยกกำลัง3บวก6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ยกกำลัง9ถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10คูณเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง9นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน3ยกกำลัง10บวก9
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยก10บวก9แล้วจะได้ผลคูณของเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง19นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะ 0.7 ยกกำลัง2คูณ 0.7 ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.7 ยกกำลัง2บวก5
0: เก่งมากค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะ 0.7 ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะ3ยกกำลัง7หารด้วย3ยกกำลัง2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง7ลบ2
0: ถูกต้องค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง5
0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง5เรามาดูข้อถัดไปเลยค่ะลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9หารด้วยลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ11ทั้งหมดยกกำลัง9
0: ถูกต้องค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ11ทั้งหมด
0: ลบ11ทั้งหมดยกกำลังแล้วลบ11ทั้งหมดยกกำลัง0จากบทนิยาม a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เพราะฉะนั้นลบ11ทั้งหมดยกกำลัง0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง8ลบ10จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลังลบ2
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลังลบ2นักเรียนคะสามารถเขียนเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 1ส่วน2กำลัง2
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนั่นคือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะนำสมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังมาใช้ในการหาคำตอบค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาผลลัพธ์ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะทำการคูณก่อนใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะ
2: yeah.
0: เก่งมากค่ะยังไม่ได้เพราะอะไรคะ
2: เพราะ
0: ฐานของเลขยกกำลังทั้ง2ยังไม่ใช่จำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
2: เปลี่ยน

0: เปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: มบวก
0: จำนวนเต็มบวกเก่งมากๆเลยค่ะเราทราบว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2ขั้นตอนแรกเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าทำการคูณก่อนใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมคะนั่นคือนักเรียนเปลี่ยนฐานจากจำนวนลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกคือเปลี่ยนจากลบ3ให้เป็น3นั่นเองค่ะแล้ว3ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง2บวก8
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง2บวก8หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะ3ยกกำลัง2บวก8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง10
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้บรรทัดต่อมาเป็น3ยกกำลัง10หารด้วย3ยกกำลัง5นักเรียนคะ3ยกกำลัง10หารด้วย3ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3ยกกำลัง10
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ3ยกกำลัง10ลบ5แล้ว3ยกกำลัง10ลบ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง5
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ3ยกกำลัง5นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลัง4คูณ11หารด้วย121คูณ11ยกกำลัง5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะแล้วตัวหารของเรานักเรียนจะต้องทำยังไงคะตอนนี้121คูณ11ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะ
1: ย
0: ังไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำยังไงต่อคะต้องทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันก่อนใช่ไหมคะแล้ว121เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันคะถูกต้องค่ะนักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบมาก่อนซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า121เกิดจาก11คูณ11แล้วสามารถเขียน121ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ11ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกจะได้เป็น11ยกกำลัง4คูณ11หารด้วย11ยกกำลัง2คูณ11ยกกำลัง5นั่นคือเราเปลี่ยนตัวหารจาก121ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก่อนค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่านักเรียนจะต้องทำการคูณก่อนใช่ไหมคะนักเรียนคะตัวตั้ง11ยกกำลัง4คูณ11สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ11ยกกำลัง4บวก1ถูกต้องค่ะแล้วตัวหาร11ยกกำลัง2คูณ11ยกกำลัง5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาจะได้เป็น11ยกกำลัง4บวก1หารด้วย11ยกกำลัง2บวก5นักเรียนคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาค่ะได้ผลลัพธ์ของเลขยกกำลังนี้เท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
2: 11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7
0: ถูกต้องค่ะ11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7ค่ะนักเรียนคะ11ยกกำลัง5หารด้วย11ยกกำลัง7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 11
0: ยกกำลัง5ลบ7ถูกต้องค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ11ยกกำลังลบ2แล้วสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น

1ส่วน121นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน121นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง5นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ2ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะหมายความว่า2ยกกำลัง3คูณกัน2ตัวเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง5จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง3หารด้วย2ยกกำลัง5นั่นเองค่ะซึ่งบรรทัดแรก2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2มาจากการที่นักเรียนตอบครูว่ามี2ยกกำลัง3คูณกัน2ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง3บวก3
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3บวก3หารด้วย2ยกกำลัง5แล้ว2ยกกำลัง3บวก3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง5นักเรียนคะ2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง6ลบ5
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง6ลบ5แล้ว2ยกกำลัง6ลบ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง1
0: จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6การคูณและการหารเลขยกกำลังค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในแต่ละข้อได้เลยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะหากนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

นักเรียนคะเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัด6ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะ

0: รามาดูข้อ1กันค่ะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: ทำในวงเล็บ
0: แล้ว2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2 ยกกำลัง 8 หารด้วย 3
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็น2ยกกำลัง8ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว2ยกกำลัง8ลบ3จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2 ยกกำลัง 5 ทั้งหมด 2
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่2จะได้เป็น2ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว2ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 2 ยกกำลัง 5 คูณกัน 2 ตัว
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่3นักเรียนเลยได้เป็น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง5แล้ว2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2 ยกกำลัง 5 บวก 5
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง5บวก5แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2 ยกกำลัง 10
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่1จะได้คำตอบเท่ากับ2ยกกำลัง10นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วยลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ13ยกกำลัง5แล้วคูณด้วย13ยกกำลังลบ2นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ข้อนี้ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรคะถูกต้องค่ะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันตอนนี้เราจะเห็นว่าฐานของเลขยกกำลังยังไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนใดคะให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเปลี่ยนฐานเป็นจำนวนใดคะ
1: 13
0: เพราะฉะนั้นตัวตั้งลบ13ทั้งหมดยกกำลัง4นักเรียนจะเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะ
1: 13
0: ยกกำลัง4แล้วตัวหารก็เช่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนได้มาจากการที่นักเรียนเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันเพื่อที่จะใช้สมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังได้นักเรียนคะต่อมานักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะทำการคูณที่เป็นตัวหารก่อนใช่ไหมคะแล้ว13ยกกำลัง4คูณ13ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 13 ยกกำลัง 4 บวก 5
0: แล้วนักเรียนมาดูตัวที่2 13ยกกำลังลบ2นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคะ
1: เป็น13 ยกกำลัง 2
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง4บวก5คูณด้วยเศษ1ส่วน13ยกกำลัง2นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมานักเรียนคำนวณออกมาจะได้เป็นอะไรคะหารด้วยนักเรียนก็จะได้เป็น13ยกกำลัง4หารด้วย13ยกกำลัง9คูณด้วย1หารด้วย13ยกกำลัง2นักเรียนคะต่อมานักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำยังไงแล้วคะนำตัวเศษคูณด้วยตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วน13ยกกำลัง4คูณ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 13
0: ยกกำลัง4เรามาดูที่ตัวส่วนกันค่ะ13ยกกำลัง9คูณ13ยกกำลัง2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43
0: เขียนให้อยู่ในรูปเลข

0: ยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ13 บวก 13 บวก 13 บวก 9 บวก ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนก็จะได้เป็น13 ยกกำลัง 4 หารด้วย 13 ยกกำลัง 9 บวก 2ค่ะนักเรียนคะแล้ว13 ยกกำลัง 9 บวก 2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ13 ยกกำลัง 11เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปจะได้เป็น13 ยกกำลัง 4 หารด้วย 13 ยกกำลัง 11นักเรียนสามารถใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียนได้เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะ13 ยกกำลัง 4 ลบ 11แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ13 ยกกำลังลบ 7นั่นเองค่ะแล้ว13 ยกกำลังลบ 7สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเศษ1 ส่วน 13 ยกกำลัง 7เพราะฉะนั้นในข้อที่2จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1 ส่วน 13 ยกกำลัง 7นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันเลยนะคะข้อที่3 108 คูณ 5 ยกกำลัง 4 หารด้วย 6 ยกกำลัง 2 คูณด้วย 15นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบรรทัดแรกครูเปลี่ยนจากตัวหารนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนการเขียนการหารนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่เป็นสัญลักษณ์การหารแบบนี้หรือว่าแปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ค่ะจากนั้นเรามาดูกันต่อเลยค่ะบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้อะไรต่อคะนักเรียนคะ6 ยกกำลัง 2หมายความว่ายังไงคะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ6 ยกกำลัง 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ36ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้เป็น108 คูณ 5 ยกกำลัง 4 หารด้วย 36 คูณ 15เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วตัวหารของเรา36คูณ15จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคำนวณออกมาเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะว่า36คูณ15ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ440เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคำนวณออกมาเลยนะคะถูกต้องค่ะมีนักเรียนกลุ่ม1ได้คำตอบแล้วคือ540เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3นักเรียนจะได้เป็น108 คูณ 5 ยกกำลัง 4 หารด้วย 540ต่อมานะคะให้นักเรียนนํา108หารทั้งตัวตั้งและตัวหารนักเรียนคำนวณค่าออกมาเลยค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ108คูณอะไรได้540คะ4คูณ5เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนเลยได้เป็น1คูณ5ยกกำลัง4หารด้วย5นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมาบรรทัดต่อมาจะได้เป็นอะไรต่อคะ5ยกกำลัง4หารด้วย5แล้ว5ยกกำลัง4หารด้วย5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ5 ยกกำลัง 4 ลบ 1ซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น5ยกกำลัง3นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องแล้วจดบันทึกลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่4 a ยกกำลัง2คูณ a คูณด้วย a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง5เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะทำภายในวงเล็บก่อนวงเล็บแรก a ยกกำลัง2คูณ a สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ ค่ะ a ยกกำลัง2บวก1แล้ววงเล็บที่2a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: a ยกกำลัง3บวก5
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังจะได้ออกมาเป็น a ยกกำลัง2บวก1คูณด้วย a ยกกำลัง3ลบ5ค่ะบรรทัดที่2ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลังลบ2
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลังลบ2ซึ่ง a ยกกำลังลบ2เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลัง2นั่นเองค่ะบรรทัดที่3นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนได้เป็นอะไรคะ a ยกกำลัง3หารด้วยอะไรคะ
1: a
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดที่3นักเรียนก็จะได้เป็น a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง2แล้วจะได้รับเท่ากับเท่าไหร่คะa ยกกำลัง3ลบ2นั่นคือ a นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่4จะได้คำตอบเท่ากับ a ค่ะเรามาดูข้อ5กันนะคะ m ยกกำลัง n คูณ m ยกกำลัง 2n หารด้วย m ยกกำลัง0คูณ m ยกกำลัง 3n เมื่อ m ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนคะในการแสดงวิธีทำข้อ5ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำการคูณใช่ไหมคะแล้วตัวตั้ง m ยกกำลัง n คูณ m ยกกำลัง 2n สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: m
0: ยกกำลัง n บวก 2n แล้วตัวหารล่ะคะจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน m ยกกำลัง0คูณ m ยกกำลัง 3n ได้ยังไงคะ
1: m ยกกำล
0: ั
1: ง0
0: บวก 3n ถูกต้องค่ะบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็น m ยกกำลัง n บวก 2n หารด้วย m ยกกำลัง0บวก 3n ค่ะนักเรียนคะบรรทัดที่2นักเรียนคำนวณค่าออกมาจะได้เป็นอะไรคะn บวก 2n ได้คำตอบเป็น
1: 3n
0: m ยกกำลัง 3n หารด้วย m ยกกำลัง 3n จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: m
0: จากสมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียน m ยกกำลัง 3n หารด้วย m ยกกำลัง 3n ได้ยังไงคะ
1: m ยกกำลัง 3n ลบ 3n
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็นm ยกกำลัง 3n ลบ 3n ซึ่งคือ m ยกกำลัง0นั่นเองค่ะแล้ว m ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะบทนิยามแรกเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนได้ด้วยอะไรคะ
2: แทนได้ด้วย
0: a แล้วมี n อยู่ด้านบนหรือว่า a ยกกำลัง n a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a
0: คูณกัน n ตัวแล้วa ยกกำลัง n a แล้วมี n อยู่ด้านบนจะอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ค่ะนักเรียนสามารถเลือกอ่านได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเรามาดูบทนิยามถัดไปเลยค่ะนักเรียนคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเรามาดูบทนิยามถัดไปกันเลยค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ลบ n
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะต่อมานะคะจะเป็นบทนิยามของสมบัติของการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหารเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a

0: เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง m บวก n
0: ถูกต้องค่ะจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2 a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง m ลบ n
0: จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n โดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4สมบัติของเศรษฐีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้ง7คือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไ
3: ปเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมใช่ไหมก็คือเรื่องอะไรเอ่ยการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับในตอนที่3นั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำอะไรไปจำได้ไหม
2: นำเสนอ
1: เราได้นำเสนอใช่ไหมครับอะช่วงทบทวนชวนให้คิดของเรานะครับคำถามของครูคือจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับเราได้ทำอะไรผ่านไปบ้างเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เตรียมธงไว้อยากจะแจกสติกเกอร์แล้ววันนี้นะครับ5ดวงเหมือนเดิมนะครับพร้อมนะครับเตรียมธงไว้เลยนะครับเอามือจับที่หูนะครับมือจับที่หูพร้อมนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่3ครับฟังกลุ่มที่3นะครับว่าจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆฟังได้เลยครับ
3: ฝึกการนำเสนอฝึกออกแบบแล้วก็ฝึกประเมินค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับนักเรียนได้ออกแบบใช่ไหมที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมครับแล้วก็ได้นำเสนอด้วยนะครับแล้วก็ได้ประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาคือได้นำเสนอเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบมานะครับวิธีการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับรวมทั้งรับฟังการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ประเมินการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนด้วยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายสมบัติทางกายภาพได้แก่จุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นของสารที่กำหนดให้ด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกประเภทโดยจำแนกสารที่กำหนดให้ว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนั่นเองนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบมาสนับสนุนคำอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกสารเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นิดนึงนะครับระหว่างที่เราทำกิจกรรมในวันนี้นะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องเชื่อถือในผลการทดลองของเรานะครับอย่าใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะครับห้ามมีอคติกับผลการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเราทำการทดลองอย่างไรให้ยึดผลการทดลองของเรานะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้โดยคำนึงถึงความเที่ยงของข้อมูลและความปลอดภัยบันทึกผลการปฏิบัติงานรวบรวมจุดเด่นข้อจำกัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อระบุข้อดีและข้อบกพร่องของแผนการดำเนินงานนะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอวิธีการสำรวจตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพทั้ง7สมบัตินั้นผ่านไปแล้วนะครับเราวันนี้เราจะได้ดำเนินงานตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นะครับจากปัญหาที่เราได้เจอแล้วได้พบแล้วได้อ่านมาใช่ไหมครับที่ครูมีสถานการณ์

การให้ใช่ไหมครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ที่เราได้พบเจอที่เราได้เห็นจากใบกิจกรรมที่ผ่านมาเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ไปเจอห้องที่เก็บสารที่มีความรกร้างใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอธาตุมาทั้งหมดกี่ชนิดจำได้ไหมเจอขวดธาตุทั้งหมดกี่ชนิด4ชนิดนะครับที่เรากำหนดชื่อว่าเป็นสาร A สาร B สาร C แล้วก็สาร D ใช่ไหมครับซึ่งเราจะจำแนกประเภทของสารหรือว่าธาตุทั้ง4ชนิดนั้นนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะได้แยกประเภทของสารกันก่อนนะครับในสถานการณ์เขาบอกว่าธาตุที่ได้ทั้ง4ธาตุนั้นน่ะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเอ๊ะแล้วถ้าเป็นสารบริสุทธิ์นะครับจัดเป็นธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องจำแนกเลยเราจะต้องจำแนกสารบริสุทธิ์และก็สารผสมใช่ไหมครับจากที่เราเคยเรียนรู้กันผ่านมาเราจะใช้สมบัติทางกายภาพสมบัติใดบ้างที่จะจำแนกสารบริสุทธิ์กับสารผสมออกจากกันเราลองใช้ความรู้ที่เราเคยทำกิจกรรมผ่านมานะครับกิจกรรมที่เคยทำผ่านมาเราจะแยกสารบริสุทธิ์กับสารผสมอย่างไรแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยนะครับเราจะใช้สมบัติทางกายภาพสมบัติใดที่จะมาใช้ในการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมออกจากกันปรึกษากันได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนสามารถที่จะปรึกษากับเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าเราจะใช้สมบัติทางกายภาพใดที่จะมาจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมออกจากกันมีใครที่ได้คำตอบบ้างไหมครับเราจะใช้สมบัติทางกายภาพสมบัติใดใช้สมบัติอะไรดีจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็อีกสมบัตินึงความหนาแน่นนะครับเราจะใช้จุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นนะครับจากที่เราเคยทำกิจกรรมการผ่านมานะครับเราได้ทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของสารผ่านมาแล้วนะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เป็นอย่างไรจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เป็นอย่างไรจุดเดือดของสารผสมเป็นอย่างไรเราถึงจะสามารถจำแนกได้ตอนที่เราทำกิจกรรมผ่านมาใช่ไหมครับเราได้เขียนกราฟด้วยใช่ไหมจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจากที่เราเขียนกราฟผ่านมามันคงที่หรือว่ามันไม่คงที่ใบให้สารบริสุทธิ์จุดเดือดจะคงที่นะครับสารบริสุทธิ์จุดหลอมเหลวจะคงที่ความหนาแน่นเป็นไงถ้าเราทำการทดลองไม่ว่าจะธาตุทำการทดลองกับธาตุนั้นกี่ครั้งถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ความหนาแน่นมันจะคงที่นะครับหรือเท่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของสารนะครับมันค่อนข้างที่จะคงที่ในส่วนของสารบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นสารผสมมันจะเป็นอย่างไรคงที่ไหมไม่คงที่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมในการทำตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารคือจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นนะครับเพื่อแยกให้ออกว่าธาตุทั้ง4ชนิดนี้ธาตุไหนบ้างเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนบ้างเป็นสารบริสุทธิ์และสารไหนบ้างเป็นสารผสมนั่นเองนะครับโอเคนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรม1ใบกิจกรรมที่1นำขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใบงานที่1เอาขึ้นมาได้เลยนะครับรวมถึงแบบประเมินตนเองด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะแจกให้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับตรวจสอบสมบัติทางกายภาพทั้ง3สมบัติไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นของสารได้เลยนะครับนำวัสดุอุปกรณ์ที่เราจัดเตรียมไว้ขึ้นมาได้เลยนะครับวางแผนกันเลยนะครับว่าเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพใดก่อนจุดเดือดก่อนไหมจุดหลอมเหลวก่อนไหมหรือความหนาแน่นของสารนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลหลังจากที่เราทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอภิปรายหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารอย่างไรบ้างเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารอะไรไปบ้างแล้วครับวันนี้ตรวจสอบอะไรไปบ้างครับอันแรกคือจุดเดือดใช่ไหมครับอันแรกคือจุดเดือดนะครับโดยการที่เรานำสารที่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับมาให้ความร้อนนะครับแล้วก็อ่านค่าอุณหภูมิเมื่อสารเดือดนะครับเราก็จะได้จุดเดือดออกมานะครับซึ่งเราจะต้องทำอย่างน้อย3ครั้งนั่นเองนะครับนอกจากจุดเดือดเราหาอะไรอีกสมบัติทางกายภาพอะไรอีกครับตัวที่2ก็คือจุดหลอมเหลวของสารนั่นเองนะครับโดยที่การที่เราให้ความร้อนแก่สารนะครับแล้วก็สังเกตอุณหภูมิขณะที่สารเกิดการหลอมเหลวนะครับก็อย่างเช่นที่ครูบอกว่าทำซ้ำอีกนะครับและนอกจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วทำหาสมบัติอะไรอีกครับ
1: ความหนาแน
0: ่นของสารนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ทำผ่านมาแล้วโดยการที่หามวลนะครับแล้วก็หาปริมาตรแล้วก็หาอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้นนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยด้วยนะครับต่อมานะครับจากการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนักเรียนจำแนกประเภทของสารเป็นประเภทใดได้บ้างตอนนี้จากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาหาสมบัติทางกายภาพของสารคือจุดเดือดจุดล้อมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นของสารเพื่อเราต้องการที่จะ

0: แรกสารออกเป็นอะไรบ้างครับสารบริสุทธิ์และก็สารผสมนั่นเองนะครับวันนี้เราแยกสารออกเป็น2กลุ่มคือสารบริสุทธิ์และก็สารผสมนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับสารแต่ละชนิดเป็นสารประเภทใดมีใครพอบอกครูได้บ้างนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าจากที่กลุ่มที่2ทำกิจกรรมผ่านไปเขาจะสามารถบอกได้ไหมว่าสารทั้ง4ชนิดนะครับสาร A สาร B สาร C สาร D สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สาร A กับสาร B เป็นสารบริสุทธิ์สารผสมครับสาร C กับสาร D เป็นสารบริสุทธิ์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนครับอ่ะเมื่อกี้มีกลุ่มที่6ด้วยกลุ่มที่6มีอะไรจะเพิ่มเติมกลุ่มที่2มั้ยครับไม่มีเนาะแสดงว่าคิดเห็นเหมือนกับกลุ่มที่2ใช่มั้ยโอเคนะครับจากคำตอบของกลุ่มที่2ที่ตอบผ่านมานะครับกลุ่มที่2บอกว่าสารในขวดที่1และขวดที่2เป็นสารผสมนะครับส่วนสารในขวดที่3และขวดที่4เป็นสารบริสุทธิ์นั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่เป็นมั้ยมีกลุ่มไหนที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้มีไหมครับอยากจะนำเสนอให้เพื่อนฟังไหมว่าที่ไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นมีไหมครับมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2นะครับว่าจากที่กลุ่ม2ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้างเชิญกลุ่ม2ได้เลยครับ
2: จุดเดือดค่ะ
0: เป็นอย่างไรครับ
2: มีจุดเดือดที่เยอะสูงมากๆค่ะก็เลยทำให้สารละลายแล้วก็เกิดกลิ่นไหม้ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ว่ามีปัญหาตรงจุดเดือดแล้วก็มีปัญหาตรงที่เวลาที่เราหาจุดหลอมเหลวของสารนะครับสารมีการไหม้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับคำถามต่อมานะครับถามว่าความสำเร็จหรือจุดเด่นของการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนคืออะไรจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปเราทำผลการทดลองได้สำเร็จไหมมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะแลกเปลี่ยนให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังไหมครับว่ามีกลุ่ม4นะครับเดี๋ยวฟังกลุ่ม4นะครับว่าความสำเร็จและจุดเด่นของกลุ่มที่4เนี่ยที่เขาทำกิจกรรมผ่านไปคืออะไรนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วลุกขึ้นเลยนะครับ
3: เผื่อทำสาร6ค่ะ
0: ความสำเร็จและจุดเด่นความสำเร็จจุดเด่นของเราทำตามแผนไหมทำตามแผนไหม
3: ทำตาม
0: แผนแล้วสามารถที่จะทำกิจกรรมได้สำเร็จไหม
3: สำเร็จ
0: และได้ผลการทดลองเนาะและกลุ่มที่4ก็เพิ่มมาว่าอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นคือทำสาร6เป็นเรื่องของความระมัดระวังด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับครูปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่าความสำเร็จของกลุ่มเขาคือสามารถที่จะทำตามแผนได้สำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือทำกิจกรรมใดๆนะครับถ้าเรามีการวางแผนและทำตามแผนเราจะสามารถทำกิจกรรมได้สำเร็จแล้วก็ได้ผลการทดลองได้นั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับจุดที่ต้องการพัฒนาและข้อจำกัดในการทำกิจกรรมมีไหมครับมีกลุ่มไหนมีจุดที่เราต้องพัฒนาไหมระหว่างหลังจากที่เราวางแผนมาแล้วออกแบบมาแล้วแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแล้วมีกลุ่ม4เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่4อีกรอบหนึ่งนะครับว่าจุดที่เขาต้องการที่จะพัฒนาหรือว่าข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
2: อยากให้เพื่อนระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
0: มีอีกไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่4ก่อนครับกลุ่มที่4บอกว่าอยากให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6ด้วยเมื่อกี้กลุ่มที่6ยกมือจุดที่เราต้องการที่จะพัฒนาหรือข้อจำกัดมีอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
4: การแบ่งหน้าที่ครับ
0: การแบ่งหน้าที่ใช่ไหมมีเพิ่มเติมไหมครับมีอีกไหมนอกจากการแบ่งหน้าที
4: ่การแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมครับ
0: การแบ่งหน้าที่เหมาะสมปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นทีมจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้สามารถทำกิจกรรมผ่านไปได้นะครับมีอีกไหมฟังกลุ่ม5และกลุ่ม2เดี๋ยวขอกลุ่ม5ก่อนนะครับ2กลุ่มสุดท้ายนะครับจุดที่ต้องการพัฒนามีอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
5: การทดลองสารต่างๆในเวลาที่จำกัดครับ
0: กลุ่มที่5ประเมินกลุ่มที่5ก่อนครับจุดที่ต้องการพัฒนาคือมีเวลาในการทำการทดลองจำกัดใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีนะครับกลุ่มที่2เชิญครับ
2: การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสารค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เพิ่มเติมมาว่าอยากจะพัฒนาการใช้อุปกรณ์นะครับให้เหมาะสมกับสารให้เหมาะสมกับการทดลองนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคําตอบของนักเรียนนะครับนักเรียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของกลุ่มตนเองมั้ยจากที่เราทํากิจกรรมผ่านไปมีข้อเสนอแนะมั้ยในการทํากิจกรรมของกลุ่มตัวเองมีมั้ยครับมีไหมอยากจะเสนอแนะอะไรให้เพื่อนฟังไหมว่ากลุ่มเราทำแบบนี้เราควรจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเพื่อให้ทำกิจกรรมผ่านไปได้มีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีแต่ครูขอเพิ่มนะระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะครับให้เราทำด้วยความมีสมาธิความมีสติใช่ไหมนะครับแล้วก็มีความระมัดระวังนะครับแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะครับวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันการแก้ปัญหาการบันทึกการปฏิบัติการการวางแผน
6: การคิดวิเคราะห
0: ์โอ้มาเยอะมากเลยนะครับโดยที่สมรรถนะที่เด่นๆที่เราได้ฝึกกันในวันนี้นะครับคือสมรรถนะอะไรก็คือการดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหานะครับที่เราได้ออกแบบไว้นะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะนะครับที่เราได้ฝึกกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้นะครับเราสามารถที่จะสรุปบทเรียนได้นะครับว่าการทดสอบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวทำได้โดยการให้ความร้อนกับสารนั้นนะครับแล้วสังเกตอุณหภูมิขณะเดือดหรือขณะหลอมเหลวการหาความหนาแน่นทำได้โดยการหามวลและหาปริมาตรของสารจากนั้นหาอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้นนั่นเองนะครับถ้าสารมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่สารนั้นจะเป็นสาร
6: บริส
0: ุทธิ์นะครับแต่ถ้าสารนะครับมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่สารนั้นจะจัดเป็นสารผสมนั่นเองนะครับการดำเนินการแก้ปัญหานะครับตามที่เราได้วางแผนไว้หรือเตรียมไว้นะครับหากพบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลด้วยการบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบรวมถึงประเมินผลการสำรวจตรวจสอบโดยการรวบรวมจุดเด่นและข้อจำกัดของแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการทำงานด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ทำผ่านมาในวันนี้คือแบบประเมินตนเองนะครับฝากนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไว้ด้วยนะครับใบงานนี้นะครับแบบประเมินตนเองให้นักเรียนทำการประเมินตนเองแล้วเขียนข้อเสนอแนะให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะนำข้อจำกัดสิ่งที่เราต้องการพัฒนานะครับและข้อเสนอแนะนั้นไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนบันทึกเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งครูด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องเจอกันก็ยังอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นตอนที่4นะครับวันนี้เราได้จำแนกสารออกเป็นสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมแล้วก็ได้รู้แล้วว่าสารในขวดที่1ถึง4เนี่ยสารไหนเป็นสารบริสุทธิ์และสารไหนเป็นสารผสมใช่ไหมครับครั้งถัดไปเรากำลังจะมาตรวจสอบสารบริสุทธิ์กันต่อนะครับซึ่งเราจะใช้สมบัติทางกายภาพที่เหลืออีก4สมบัติมีสมบัติอะไรบ้างนะที่เรายังไม่ได้ทดลองการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความเหนียวความมันวาวนะครับเราจะใช้สมบัติทางกายภาพเหล่านั้นในการที่จะตรวจสอบสารบริสุทธิ์แล้วแยกออกมาว่าสารบริสุทธิ์สารนั้นเป็นธาตุกลุ่มไหนโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3การประเมินตนเองฝากคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งครั้งหน้าเราก็จะมีการประเมินตนเองอีกรอบนึงหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมวันนี้และประเมินตัวเองผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าครูหวังว่าการประเมินตนเองของนักเรียนจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศ

วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู่
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปูดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาแรงแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: Paolo.
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งเปลี่ยนเรื่องหรือยังวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องหรือยังยังใช่ไหมครับยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันซึ่งครั้งนี้ที่เราเจอกันเป็นตอนที่4แล้วนะครับตอนที่4แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามของครูคือจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างแต่ละกลุ่มลองนึกช่วยกันนะครับลองปรึกษากันว่าเอ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านมานะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ยกธงนะครับเพื่อที่จะแจกสติกเกอร์กันต่อเลยนะครับเตรียมธงไว้ด้วยนะครับสำหรับแต่ละกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถยกมือแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางครับพร้อมที่จะยกธงแล้วหรือยัง
2: พร้อมแล้วตื่นเต้น
1: ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถามของ

0: ครูเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูเลยครับเอามือจับที่ติ่งหูเลยยกธงสีแดงครับกลุ่มที่1ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: ได้ตรวจสอบสาร A และสาร B ครับว่าเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ
0: ์ได้ตรวจสอบสาร A และสาร B ว่าเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์แล้วสาร C กับสาร D ได้ตรวจสอบไหมครับ
1: ยังครับ
0: ยังไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีไหมถ้ามียกมือได้เลยนะครับมีไหมครับมีกลุ่ม6ยกมือก่อนเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำอรันไปแล้วบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยนะครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านไปถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ได้ทดสอบจุดเดือดจุดหลอมเหลวค่ะ
0: ได้ทดสอบจุดเดือดจุดหลอมเหลว
2: ความหนาแน
0: ่
2: น
0: และก็ความหนาแน่นใช่ไหมครับของสารกี่ชนิด
2: 2ชนิดค่ะ
0: 2ชนิดคือ
2: A กับ B ค่ะ
0: A กับ B แล้ว C กับ D ได้ทำไหมครับ
2: ยังไม่ได้ทำค่ะ
0: ยังไม่ได้ทำปรบมือให้กลุ่มที่6กันก่อนนะครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบางคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับสรุปว่าสารมีทั้งหมดกี่ชนิดจากสถานการณ์ที่ครูให้มา4ชนิดคือสาร A สาร B สาร C และสาร D ซึ่งเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพทั้งหมด3สมบัติผ่านไปแล้วนะครับที่กลุ่ม6ตอบมาเมื่อสักครู่ถูกเลยก็คือจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นซึ่งเราได้ทำครบทั้ง4ชนิดแล้วนะครับเราถึงสามารถที่จะแยกออกมาได้ว่าสารชนิดไหนเป็นสารบริสุทธิ์และสารชนิดไหนเป็นสารผสมนะครับผ่านไปนะครับสิ่งที่เราได้ทำผ่านไปก็คือตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนะครับเพื่อที่จะบอกว่าสารชนิดไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารชนิดไหนเป็นสารผสมนะครับมีใครบอกครูได้ไหมว่าสาร A สาร B สาร C สาร D สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมบ้างกลุ่ม2ยกมือก่อนเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: สาร A กับสาร B เป็นสารผสมครับสาร C กับสาร D เป็นสารบริสุทธิ์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับสาร A และสาร B นะครับเป็นสารผสมส่วนสาร C และสาร D เป็นสารบริสุทธิ์นะครับเราย้อนกลับไปที่สถานการณ์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ของเรามีใครจำได้ไหมว่าสถานการณ์ของเราคืออะไรเขาไปเจอสารทั้ง4ชนิดนี้ที่ไหนครับ
3: ห
0: ้องวิทยาศาสตร์ที่เป็นยังไงรกร้างใช่ไหมครับแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาต้องการที่จะตรวจสอบว่าสารทั้ง4ชนิดนี้เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เราจะต้องทำการตรวจสอบกันต่อใช่ไหมว่าสารบริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุในกลุ่มไหนธาตุอโลหะธาตุโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทบทวนกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อนิดนึงนะครับสารทั้ง4ชนิดนี้เมื่อกี้กลุ่มที่2ตอบมาแล้วนะครับว่าสาร A กับสาร B เป็นสารผสมเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบสาร A กับสาร B ต่อไหมไม่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบกันต่อคือสาร C กับสาร D ที่เป็นสารบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะบอกนักวิทยาศาสตร์ให้ได้ว่าสาร C กับสาร D ที่เป็นสารบริสุทธิ์นี้จัดอยู่ในกลุ่มของธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะนะครับแล้วสมบัติทางกายภาพอะไรที่จะช่วยตอบคำถามได้ว่าระหว่างสาร C กับสาร D เป็นสารที่อยู่ในธาตุกลุ่มโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะเราจะใช้สมบัติทางกายภาพอะไรเราเหลือสมบัติทางกายภาพอะไรบ้างที่เราจะต้องทำการทดสอบวันนี้การนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวและก็ความเหนียวใช่ไหมครับถูกต้อง4สมบัตินี้นะครับเป็นสมบัติทางกายภาพที่จะบอกว่าสารชนิดนั้นเป็นธาตุกลุ่มโลหะกลุ่มอะโลหะหรือกลุ่มกึ่งโลหะนะครับเพราะฉะนั้นคำถามเพิ่มเติมของครูถามอีกหนึ่งคำถามธาตุในกลุ่มโลหะมีสมบัติอย่างไรบ้างมีกลุ่ม2นะกลุ่ม2ตอบนะมีกลุ่มอื่นสู้ไหม ธาตุในกลุ่มโลหะมีสมบัติอะไรบ้างความมันวาวเป็นอย่างไรการนำไฟฟ้าเป็นอย่างไรการนำความร้อนเป็นอย่างไรความมันวาวเป็นอย่างไรความเหนียวเป็นอย่างไรมีไหมครับมีนะงั้นยกธงนะครับงั้นยกธงนะเตรียมธงให้ดีนะครับเตรียมธงให้ดีนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือแล้วก็ตอบกับคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับจับหูกลุ่มไหนจะตอบเอามือจับที่หูได้เลยนะครับยกธงสีฟ้าครับ

0: โมหะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: มีความนำไฟฟ้านำความร้อนความเหนียวความมันวาว
0: 4สมบัตินี้ใช่ไหมครับธาตุกลุ่มโลหะนำไฟฟ้าได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: นำได้นำความร้อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: นำได้มีความมันวาวไหม
1: มีค่ะ
0: มีความเหนียวไหม
1: มีค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้คือสมบัตินะครับของธาตุกลุ่มโลหะนั่นเองนะครับเอาล่ะย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมใช่ไหมแล้วครูได้ถามกับนักเรียนว่าการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารของกลุ่มนักเรียนสำเร็จเรียบร้อยตามแผนที่ออกแบบไว้หรือไม่อย่างไรมีกลุ่มไหนที่ทำสำเร็จตามแผนที่ออกแบบไว้บ้างขอดูมือหน่อยครับเมื่อครั้งที่แล้วมีหลายๆกลุ่มนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เราก็จะต้องทำกิจกรรมกันต่อเพื่อตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอีก4สมบัติที่เหลือนะครับคือการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวแล้วก็ความเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตามแผนที่เราออกแบบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูว่าวันนี้เราจะสามารถทำตามแผนที่เราออกแบบไว้ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับอธิบายสมบัติทางกายภาพได้แก่ความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวของสารที่กำหนดนะครับด้านทักษะกระบวนการเราจะต้องมีการจำแนกประเภทโดยจำแนกสารที่กำหนดให้นะครับออกเป็นกลุ่มก็คือธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนักเรียนจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับอย่างที่ครูเคยเน้นย้ำกับนักเรียนว่าการที่เราทำกิจกรรมหรือทำการทดลองใดๆนะครับถ้าผลการทดลองเป็นอย่างไรให้นักเรียนยึดผลการทดลองของตนเองที่ทำได้ไม่ต้องใส่ความคิดเห็นเข้าไปไม่ต้องมีการมีอคติหรือความเห็นส่วนตัวเข้าไปนะครับยึดผลตามที่เราทำการทดลองได้นะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้เช่นเคยนะครับเราได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องดำเนินงานตามที่เราออกแบบไว้พร้อมกับบอกจุดที่ควรพัฒนาในวันนี้ข้อดีนะครับข้อจำกัดนะครับแล้วก็ประเมินตัวเองได้นะครับวันนี้นะครับเอาล่ะกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เมื่อกี้มีเสียงจากนักเรียนปลายทางบอกว่าคุณครูครับคุณครูเสือครับทำไมนักเรียนต้นทางดูไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่เลยปลายทางไม่ได้ยินเสียงต้นทางเลยนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับโอ้โหครูเชื่อว่าเพื่อนๆปลายทางน่าจะได้ยินเสียงเพื่อนๆต้นทางแล้วนะครับเอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถที่จะทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลนะครับหลังจากที่เราทํากิจกรรมกันดีกว่านะครับเอาล่ะอภิปรายหลังการทํากิจกรรมนะครับพร้อมที่จะสะสมสติกเกอร์มั้ย
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคําถามกันเลยนะครับตอนนี้หันหน้ามาหาครูได้เลยนะครับสําหรับกลุ่มไหนที่อยากสะสมสติกเกอร์นะครับคําถามอภิปรายหลังจากที่เราทํากิจกรรมนะครับการทํากิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารอย่างไรบ้างพร้อมนะพร้อมนะครับเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับเอามือจับที่หูนะครับเอามือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพวันนี้เราตรวจสอบไปทั้งหมดกี่สมบัติและตรวจสอบอย่างไรนะครับจากคำถามนี้ถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวค่ะ
0: แต่ละอย่างตรวจสอบอย่างไรพอบอกเสริมเพิ่มเติมให้ครูได้ไหม
2: ความมันวาวนะคะใช้กระดาษทรายขัดค่ะการนำไฟฟ้าใช้วงจรไฟฟ้าค่ะการนำความร้อนนะคะใช้น้ำร้อนกับปิกเกอร์และดินน้ำมันค่ะความเหนียวนะคะใช้ถุงพลาสติกและค้อนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับวันนี้เราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารไปทั้งหมด4สมบัติใช่ไหมครับโดยสมบัติแรกที่เราได้ตรวจสอบไปอย่างที่กลุ่มที่3ตอบมาเมื่อกี้หนึ่งในนั้นก็มีความมันวาวด้วยใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มที่3บอกว่าความมันวาวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดผิวของสารตัวอย่างได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตาสังเกตนะครับถ้ามันสามารถที่จะสะท้อนแสงได้แสดงว่ามีความมันวาวนั่นเองนะครับต่อมาสมบัติที่เราตรวจสอบกันต่อนะครับก็คือการนําไฟฟ้ากลุ่มที่3บอกว่าการนําไฟฟ้าเราสามารถที่จะตรวจเช็คสมบัติการนําไฟฟ้าได้โดยการที่นําสารตัวอย่างนั้นไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับถ้าหลอดไฟติดแสดงว่านําไฟฟ้าได้ไหม
3: ได
0: ้แต่ถ้าหลอดไฟไม่ติดนําไฟฟ้าได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้นะครับสมบัติต่อมานะครับก็คือสมบัติการนําความร้อนนะครับเราใช้ดินน้ํามันหุ้มที่ปลายด้านหนึ่งของสารตัวอย่างแล้วก็นำปลายอีกด้านหนึ่งของสารตัวอย่างเนี่ยไปเสียบลงในกระดาษลังใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปครอบไว้ที่ปากของบีกเกอร์ที่มีน้ำร้อนแล้วก็สังเกตการนำความร้อนถ้าสมมุติว่าสารตัวอย่างสามารถที่จะนำความร้อนได้ดินน้ำมันจะเป็นอย่างไรดินน้ำมันจะเป็นยังไงครับถ้านำความร้อนได้มันจะหลอมเหลวหรือว่ามันจะเยิ้มๆใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่สามารถนําความร้อนได้ดินน้ำมันจะเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งสมบัติทางกายภาพที่เราทําการตรวจสอบก็คือความเหนียวนะครับเราเอาตัวอย่างธาตุนะครับใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ค้อนในการทุบถ้าทุบแล้วสารตัวอย่างไม่แตกไม่หักแสดงว่ามีความเหนียวไหมมีไหมครับถ้าทุบแล้วไม่แตกไม่หักมีความเหนียวไหม
3: ม
0: ีแต่ถ้าทุบแล้วแตกทุบแล้วหักนะครับมีความเหนียวไหม
4: ไม่มีนะครับ
0: ไปกันต่อนะครับคำถามจากที่เราทำกิจกรรมมาเมื่อสักครู่นี้ความมันวาวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรวันนี้เราทำการทดลองกับสาร C และสาร D หรือขวดสาร C เนี่ยคือขวดที่3ส่วนสาร D คือขวดที่4นะครับครูก็เลยถามว่าความมันวาวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรพร้อมไหมพร้อมนะเตรียมธงไว้มีธงสีไหนที่ครูยังไม่ให้ยกไหม
5: สีเหลือง
0: สีเหลืองเหรอมีสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวโอเคเตรียมไว้เอามือจับที่หูได้เลยนะครับวางธงไว้ที่โต๊ะอย่าให้เห็นว่ากลุ่มไหนถือธงไว้ที่มือนะครับเราจะไม่โกงนะครับเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับวางธงไว้ที่โต๊ะแล้วก็เอามือจับที่หูมีกลุ่มไหนไหมมีกลุ่มไหนที่ยังเอามือไม่จับที่หูไหมครับโกงไม่ได้นะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับ ลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับความมันวาวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วสามารถที่จะตอบคำถามได้เลยครับ
3: ขวด C มีความมันวาวแต่ขวด D ไม่มีความมันวาวค่ะ
0: ขวด C ประเมินให้กลุ่มที่6ก่อนกลุ่มที่6บอกว่าขวด C มีความมันวาวขวด C ก็คือขวดที่บรรจุสาร C ใช่ไหมซึ่งมันคือขวดที่3นะครับส่วนขวด D ก็คือขวดที่บรรจุสาร D คือขวดที่4เพราะฉะนั้นกลุ่มที่6ตอบมาว่าขวดที่3มีความมันวาวส่วนขวดที่4ไม่มีความมันวาว
4: ครับ
0: ถูกต้องนะครับสารในขวดที่3มีความมันวาวส่วนสารในขวดที่4ไม่มันวาวนะครับคำถามต่อมานะครับการนำไฟฟ้าล่ะเมื่อกี้ความมันวาวผ่านไปการนำไฟฟ้าของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรพร้อมนะครับยกธงสีไม่มีสีส้มนะครับไม่มีสีส้มยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่1ฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับการนำไฟฟ้าของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรขวดที่3ที่บรรจุสาร C เป็นอย่างไรขวดที่4ที่บรรจุสาร D เป็นอย่างไรเชิญได้เลยครับ
5: ขวดที่3นะครับนำไฟฟ้าครับส่วนขวดที่4ไม่นำไฟฟ้า
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับการนำไฟฟ้าของสารนะครับขวดที่3นำไฟฟ้าได้ส่วนขวดที่4ไม่นำไฟฟ้านะครับคำถามต่อมานะครับถามว่าอะไรดีแล้วการนำความร้อนล่ะครับการนำความร้อนของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรวันนี้มีกลุ่มไหนยังไม่ได้ลุกขึ้นตอบไหมมีกลุ่มกลุ่ม6ตอบไปเยอะแล้วกลุ่ม3ก็ตอบแล้วนะเหลือกลุ่ม5ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะมองกลุ่ม5เป็นพิเศษพร้อมเตรียมธงไว้ยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ส่งตัวแทนตอบได้เลยนะครับการนำความร้อนของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรขวดที่3เป็นยังไงขวดที่4เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
6: สาร C นำความร้อนค่ะส่วนสาร D ไม่นำความร้อนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่าสาร C นำความร้อนก็คือสาร C อยู่ในขวดที่3ใช่ไหมครับส่วนสาร D ไม่นำความร้อนสาร D อยู่ในขวดที่4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสารในขวดที่3นำความร้อนส่วนสารในขวดที่4ไม่นำความร้อนนะครับคำถามต่อมาวันนี้แจกสติกเกอร์เยอะมากเลยนะครับสมบัติสุดท้ายความเหนียวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรพร้อมนะยกธงสีสีอะไรดีครับครูถามเฉยๆว่าสีอะไรดีเขียวใช่ไหมเหลืองใช่ไหมโอเคยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่3ความเหนียวของสารในแต่ละขวดเป็นอย่างไรครับกลุ่มที่3ลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับเชิญครับ
2: ขวดที่3นะคะเหนียวค่ะส่วนขวดที่4ค่ะไม่เหนียวค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับสารในขวดที่3มีความเหนียวส่วนสารในขวดที่4ไม่เหนียวหรือว่ามีความเปราะนั่นเองนะครับไปต่อสรุปสารแต่ละชนิดเป็นสารประเภทใดนะครับวันนี้เรานำสารบริสุทธิ์2ชนิดใช่ไหมครับคือ

0: าร C กับสาร D มาตรวจสอบเพิ่มเติมโดยใช้สมบัติทางกายภาพ4สมบัติคือการนำความร้อนการนำไฟฟ้าความมันวาแล้วก็ความเหนียวเพื่อที่จะจำแนกว่าระหว่างสาร C กับสาร D เนี่ยสารไหนเป็นธาตุโลหะเป็นธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะพอจะบอกครูได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะอ่ะถ้าได้เตรียมธงไว้ครับยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับสาร C เป็นธาตุในกลุ่มใดสาร D เป็นธาตุในกลุ่มใดเชิญได้เลยครับ
2: สาร C เป็นธาตุโลหะครับส่วนสาร D เป็นธาตุอโลหะครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5
3: ครับ
0: สารขวดที่3หรือสาร C ที่กลุ่มที่5ตอบมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นธาตุโลหะส่วนสาร D หรือสารในขวดที่4ที่กลุ่มที่5ตอบมาเมื่อสักครู่เป็นธาตุอโลหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมมีกลุ่มไหนที่ทำไปตามแผนที่เราวางไว้บ้างขอดูมือหน่อยครับทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเก่งมากๆปรบมือให้กับตัวเองครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับแล้วความสำเร็จของเราวันนี้เป็นยังไงความสำเร็จหรือจุดเด่นของการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนคืออะไรเรามีความสำเร็จอย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนอยากตอบไหมยกธงนะครูหาครูไม่สามารถเลือกได้พร้อมยกธงสีเหลืองครับ ครับครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6โอเคเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับความสำเร็จหรือจุดเด่นของเราในการทำกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
4: สามารถทดสอบสมบัติทางกายภาพได้สำเร็จคือการนำความร้อนและความมันวาวค่ะ
0: แล้วอีก2 อย่างสำเร็จไหม
4: สำเร็จค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับสามารถที่จะทำกิจกรรมได้สำเร็จนะครับฮะเก่งมากเก่งมากนะครับแล้วจุดที่ต้องการพัฒนามีไหมมีจุดที่ต้องการพัฒนาไหม
1: ม
0: ีไหมมีพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับวันนี้กลุ่มที่6เขาไปกินอะไรมาทำไมเขายกเร็วจังเลยฟังคำตอบของกลุ่มที่6จุดที่ต้องการพัฒนาหรือข้อจำกัดในการทำกิจกรรมเชิญได้เลยครับ
4: ควรระวังในการทำกิจกรรมเช่นระวังน้ำร้อนลวกระวังบีกเกอร์หล่นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ครับบอกว่าให้ระมัดระวังในการทำกิจกรรมเพราะว่าเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นน้ำร้อน6ใช่ไหมครับโอเคมีกลุ่มอื่นอยากเสริมไหมพูดได้เลยครับนอกจากให้ระมัดระวังในการทำกิจกรรมมีไหมอะไรครับพูดได้เลยโอเคกลุ่มที่2อยากตอบฟังกลุ่มที่2ด้วยก็ได
5: ้การแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มค่ะ
0: การแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มโอเคปรบมือครับตอบเลยมีอะไร
2: ระมัดระวังการต่อวงจรไฟฟ้าครับ
0: ระมัดระวังการต่อวงจรไฟฟ้าโอเคครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มครับเพราะนั้นข้อเสนอแนะมันก็จะมาจากสิ่งที่เราต้องการพัฒนาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่นะครับแต่ละกลุ่มที่ทำงานด้วยกันจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินงานตามแผนของเราได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลการทดลองที่แม่นยำนะครับมีอีกข้อสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ตอบพร้อมกันเลยเราได้ฝึกสมรรถนะใดการตรวจสอบสารการแก้ปัญหาการทำตามแผนใช่ไหมครับสมรรถนะที่เราได้ทำในชั่วโมงนี้ก็คือได้ดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเรามีการวางแผนใช่ไหมครับในการทำงานเราจะทำงานได้อย่างราบรื่นไหม
1: ราบ
0: รื่นนะครับจะไม่ค่อยเจอปัญหาหรืออุปสรรคถ้าเรามีการวางแผนและวางแผน

0: อย่างรอบคอบเป็นลำดับขั้นตอนนะครับฝากนักเรียนไว้ไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมในห้องนะครับการทำกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับถ้าเรามีการวางแผนเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่ค่อยจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับสมบัติทางกายภาพของธาตุสามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบสมบัติความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและก็ความเหนียวนะครับการทดสอบสมบัติความมันวาวนะครับก็คือใช้กระดาษทรายในการขัดแล้วก็สังเกตนะครับการทดสอบการนำไฟฟ้านำสารตัวอย่างไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วก็สังเกตที่หลอดไฟนะครับทดสอบการทดสอบการนำความร้อนอาจจะใช้ชุดการนำความร้อนหรือใช้กิจกรรมที่เราได้ทำกันในวันนี้ด้วยก็ได้นะครับสามารถทดสอบได้และการทดสอบความเหนียวก็คือนำสารตัวอย่างใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ค้อนทุบนั่นเองนะครับผลการทดสอบสารตัวอย่างนะครับธาตุที่มีความมันวาวนำไฟฟ้านำความร้อนและมีความเหนียวตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้จะเป็นธาตุโลหะส่วนธาตุที่มีผิวที่ไม่มันวาวนำไฟฟ้าหรือนำความร้อนได้ไม่ดีหรือไม่นำไฟฟ้าหรือไม่นำความร้อนนะครับเปราะทุบแล้วแตกจัดเป็นธาตุอโลหะนั่นเองนะครับธาตุบางชนิดมีสมบัติเหมือนกับธาตุโลหะและก็สมบัติบางอย่างเหมือนกับธาตุอโลหะจัดเป็นธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับการดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางแผนไว้นะครับอย่างที่ครูบอกไปถ้าเรามีการวางแผนและดำเนินการตามแผนเราก็จะทำงานตามแผนได้อย่างสำเร็จนะครับไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าเราวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนและทำตามลำดับขั้นตอนที่เราวางแผนไว้นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันตอนที่5ซึ่งตอนที่5เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3แบบประเมินการนำเสนอเอ๊ะมีแบบประเมินการนำเสนอแสดงว่าครั้งหน้าจะต้องมีการนำเสนอเพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาให้ดีนะครับครั้งหน้ามีการนำเสนอกลุ่มที่ได้นำเสนอครูให้เหมือนเดิมกลุ่ม6ไม่ใช่กลุ่ม6สิ20ดวงนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้นำเสนอนะครับโอเควันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมไม่มีนะไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3ชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกับครูปันนะครับรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์แบบนี้เช่นเคยนะครับสำหรับคราวที่แล้วนะครับครูได้ให้โจทย์ไปใช่ไหมเอ่ยการบ้านครั้งที่แล้วเราคืออะไรเอ่ยให้ไปหาให้ไปหาภาพขนมหวานตอนนี้ใครมีภาพขนมหวานแล้วชูให้ครูดูหน่อยโอ้เยอะเลยหลากหลายมากนะมีทั้งขนมไทยนะครับแล้วก็มีทั้งขนมของต่างชาติอาหารได้เพื่อนปลายทางดูหน่อยโอเคเอาลงได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวางทัศนธาตุวาดขนมหวานวางทัศนธาตุวาดขนมหวานแสดงว่าวันนี้จะต้องใช้ทัศนธาตุบางส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านแรกด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการร่างภาพได้แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องร่างภาพผลงานได้แล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยว่าขั้นตอนการร่างภาพเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งขั้นตอนในวันนี้ที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้กันจะทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นแล้วก็วาดภาพร่างภาพได้เหมือนขึ้นกว่าที่เคยเรียนมาด้วยนะครับต่อมาด้านทักษะและกระบวนการนะครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการแรงเงาด้วยดินสอ EE เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการฝึกแรงเงาแล้วก็เดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าการฝึกแรงเงาเนี่ยช่วยอะไรและมีประโยชน์อะไรกับงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2คือการร่างภาพขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้จากภาพที่ทุกคนได้เตรียมมานั่นเองนะครับวันนี้เราจะเป็นส่วนของการร่างภาพกันแล้วก็ฝึกแรงเงาด้วยนะครับสุดท้ายนะครับคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของทัศนธาตุนักเรียนจะรู้ว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยเอามาใช้ยังไงมีคุณสมบัติยังไงมีประโยชน์ยังไงแล้วจะใช้ยังไงให้งานเราสื่อสารกับคนที่ดูได้มากขึ้นหรือว่าในจานอาหารจานนี้จานขนมหวานของเราจะใช้ทัศนธาตุยังไงให้ขนมหวานของเราดูน่ากินน่ารับประทานนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคราวนี้มาสู่กิจกรรมของเราก่อนที่ครูพวกเราเตรียมดินสอ EE มานะครับเรามาทำกิจกรรมมาลองแรงเงากันเถอะวันนี้จะให้ทุกคนได้ลองแรงเงานะครับเดี๋ยวนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมาได้เลยตอนนี้ใครมีดินสอ EE อยู่กับมือยกมือให้ครูดูหน่อย EE ใครไม่มีคนที่ไม่มีไม่เป็นไรหนูสามารถเลือกใช้ดินสอสีเข้มก็ได้หรือใช้ดินสอธรรมดาก็ได้นะครับแต่การใช้ดินสอธรรมดาเนี่ยจะค่อนข้างท้าทายหน่อยเพราะว่าความเข้มสูงสุดของเขาน้อยมากๆเวลาหนูแรงเงาอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีดินสอสีหรือดินสอไม้อยู่กับตัวเนี่ยแนะนำให้เลือกสีที่เข้มๆมาใช้ในการฝึกแรงเงาได้เหมือนกันนะครับสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันได้เหมือนกันทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งมาดูครับว่าเราจะแรงเงาแบบไหนนะครับวันนี้เราจะแรงเงาโดยฝึกไล่ค่าน้ำหนักแบบนี้จากอ่อนสุดไปหาเข้มสุดหรือจากเข้มสุดไปหาอ่อนสุดก็ได้นะครับโดยเราจะแรงเงาตามช่องทั้งหมด9ช่องนะครับเราจะแบ่งช่องทั้งหมด9ช่องแบบนี้นะแล้วก็แรงเงาออกมาซึ่งหนูจะต้องกะน้ำหนักมือให้ความเข้มของแต่ละช่องไม่เท่ากันจากเข้มสุดมาอ่อนสุดนะครับโดยให้ทุกคนตีตารางก่อนนะครับตีตารางแบ่งช่อง9ช่องแล้วก็สามารถเริ่มแรงเงาลงไปได้เลยนะครับโดยเราจะทำออกมาในหน้าตาแบบนี้นะครับช่องที่2ถ้านักเรียนสังเกตสีจะค่อนข้างอ่อนลงไปเรื่อยๆนะครับ3 4 5อ่อนลงไหมครับ
3: อ่อนลง
2: 6 7 8และ9นะครับ9ช่องทั้งหมดนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือตีตารางแล้วก็เริ่มแรงเงาได้เลยมีเวลาให้ประมาณ10นาทีนะครับในการฝึกแรงเงาตรงนี้แล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่าการฝึกแรงเงาเนี่ยมีประโยชน์กับการสร้างสรรค์งานในเทคนิคสีไม้ยังไงนะครับตอนนี้ลงมือแรงเงาได้เลยอย่าลืมนะครับ ในสีช่องแรกเนี่ยเข้มได้สุดๆเลยนะนักเรียนสามารถลงเข้มได้สุดๆเท่าที่จะเข้มได้เลยลงเข้มสุดๆเลยถ้าใครจะระบายคลุมไปทีเดียวเลย9ช่องก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆก็ได้นะครับระวังนิดนึงต้องมีกระดาษรองนิดนึงนะลูกเดี๋ยวกระดาษขาดนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนตีตาราง9ช่องเสร็จแล้วนะครับนักเรียนสามารถเริ่มลงมือแรงเงาได้เลยคราวนี้บางคนอาจจะกังวลว่าทำยังไงดีล่ะ9ช่องนี้กลัวว่ามันจะเท่ากันไปหมดวิธีการก็คือให้หนูหรี่ตาลูกถ้าหนูหรี่ตาหนูจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นนะครับหนูจะเห็นความแตกต่างของน้ำหนักแต่ละช่องชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นหรี่ตาไปด้วยได้นะครับหรี่ตาไปด้วยแรงเงาไปด้วยอย่าเนียนหลับแล้วกันเดี๋ยวไม่เสร็จนะครับช่องที่2ตอนนี้มีคนเริ่มช่องที่2แล้วจะต้องอ่อนลงกว่าช่องแรกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าอยากให้เร็วขึ้นเอียงดินสอนิดนึงแรงเงาเอียงดินสอนิดนึงครับระวังนะครับเหลือน้ำหนักที่อ่อนสุดๆไว้ให้กับช่องสุดท้ายด้วยเดี๋ยวหนูอาจจะต้องมีการเติมไปเติมมาถ้าหนูรู้สึกว่าน้ำหนักมันได้ไม่คงที่นะครับอาจจะต้องเพิ่มให้บางช่องเข้มขึ้นหรือจริงๆครูไม่แนะนำให้ลบนะครูแนะนำว่าให้หนูรู้จักประมาณน้ำหนักมือตัวเองดีกว่าตอนนี้ใครที่ช่องที่2ใกล้เคียงกับช่องที่1เนี่ยอาจจะต้องไปช่องที่3แล้วนะอย่าให้น้ำหนักมันเท่ากันนะครับมีเพื่อนเสร็จแล้วนะครับลองเกลี่ยให้เนียนอีกสักนิดลูกเกลี่ยให้เนียนอีกสักนิดแล้วก็ลองหรี่ตาดูนะครับเพื่อให้แต่ละช่องเนี่ยคงที่หรือห่างกันแบบสม่ำเสมอไม่ห่างกันมากเกินไปเนาะความเข้มความอ่อนของแสงไม่ให้ห่างกันมากเกินไปไปช่องอื่นได้แล้วครับตอนนี้ใครเพิ่งได้2ช่องต้องเร่งมือแล้วมีเพื่อนเสร็จแล้วนะครับมีคนเสร็จแล้วหลายคนเลยดีมากลองหรี่ตาซิว่าตรงไหนที่มันดูเป็นขั้นพอหนูได้ภาพรวมแล้วนะครับหนูลองหรี่ตาดูว่ามีตรงไหนบ้างที่เป็นขั้นนะครับตรงไหนที่เป็นขั้นหนูลองเกลี่ยให้เขาเนียนขึ้นนะครับ

ช่องไหนที่รู้สึกว่าสีแตกต่างกันมากเกินไปหนูกลับไปเกลี่ยได้นะใครเสร็จแล้วใครครบทุกช่องแล้วยื่นมือไปไกลๆแล้วหรี่ตามองครับยื่นมือไปไกลๆแล้วหรี่ตามองหนูจะรู้ว่าตรงไหนเข้มเกินไปตรงไหนอ่อนเกินไปต้องลงน้ำหนักเพิ่มยื่นไปไกลๆแล้วหรี่ตามองลองหรี่ตามองนั่นแหละครับหรี่ตามองแล้วก็กลับมาแก้ดีมากนะครับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ใครลงครบทุกช่องแล้วนะครับหนูยื่นไปไกลๆแล้วหรี่ตามองพอเราหรี่ตามองเนี่ยถ้างานเราน้ำหนักเท่ากันทุกช่องนะครับเราจะเห็นว่าสีมันไล่ลงมาแบบสมูทมากๆเรียบเนียนมากๆแต่ถ้าหนูดูแล้ว9ช่องนี้มีช่องไหนที่สะดุดต่างกันเกินไปเข้มไปอ่อนไปหนูมาแรงเงาเพิ่มได้นะครับเพื่อให้สีเนี่ยไล่ระดับกันอย่างสวยงามตอนนี้ใครเสร็จแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยยกมือสูงๆคนอื่นต้องเร่งมือแล้วครับให้อีก2นาที2นาทีเท่านั้นนะครับมีคนเสร็จแล้วใช้ได้สวยเลยเก่งมากดีมากมีคนเสร็จเร็วหลายคนนะ

ดินสอ EE นะครับดินสอ EE เป็นดินสอที่มีเนื้อเปราะมากๆเพราะฉะนั้นหนูห้ามเคาะเล่นนะถ้าหนูเคาะดินสอ EE เล่นนะครับจะทำให้ดินสอหักด้านในได้แล้วอายุใช้งานเขาจะน้อยลงนะครับเราจะใช้งานเขาได้สั้นลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหนูอย่าเคาะแล้วก็ต้องทนุถนอมมากๆเวลาครูใช้ดินสอ EE เนี่ยครูเอาใส่กล่องแล้วในกล่องเนี่ยครูวางฟองน้ำไว้ด้วยเพื่อให้ดินสอเนี่ยกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับด้วยส่วนผสมของเขาเนี่ยเป็นคาร์บอนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเปราะแล้วก็หักได้ง่ายการที่หนูเคาะเล่นบางทีเราเพลินเนาะเราเคาะเล่นเนี่ยทำให้ไส้ด้านในหักได้เลยแล้วเวลาหนูใช้ก็จะใช้งานได้สั้นลงเพราะว่าเหลาเท่าไหร่ก็หักออกเหลาเท่าไหร่ก็หักออกซึ่งการใช้ดินสอ EE เนี่ยค่อนข้างจะใช้ด้ามปลายที่ยาวเนาะเหลาปลายให้ยาวแล้วก็ใช้เพราะฉะนั้นถนอมเขาหน่อยนะครับเขาไม่เหมือนดินสอประเภทอื่นนะครับเข้มอีกหน่อยลูกเข้มอีกหน่อยโอเคครับตอนนี้ภาพรวมเสร็จเรียบร้อยส่วนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับคราวนี้ครูจะมาบอกว่าการฝึกแรงเงาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับการฝึกแรงเงาทั้ง9ระดับนี้มีประโยชน์ยังไงประโยชน์ของเขาก็คือเดี๋ยวเวลาเราไปลงสีในงานขนมหวานของเรานะครับเราจะได้ฝึกแรงเงาในลักษณะนี้ใครที่เคยชินกับการระบายไปเลยระบายสีไม้แบบกดเข้มๆหนูอาจจะต้องเลิกแล้วเพราะว่าในการระบายสีไม้ที่ถูกต้องนะครับหนูจะต้องค่อยๆแรงเงาลงไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเอาสีอื่นมาผสมเข้าไปเรื่อยๆจะทำให้งานของหนูเนี่ยมีสมูทมีความสมูทนะครับแล้วก็ใกล้กับตัวอย่างที่ครูจะให้ดูต่อไปมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็คือมาดูผลงานขนมหวานจานโปรดที่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีควรทำตามควรทำตามนี่ไม่ใช่ลอกแบบนะคือควรเอาเทคนิคของเขามาใช้นะครับซึ่งเราได้ดูกันไปบ้างแล้วในครั้งที่แล้วเนาะนักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นได้ว่าสีในแต่ละส่วนเขาไม่ได้ระบายแบบกดเข้มเลยถูกไหมครับเขาไม่ได้ระบายกดเข้มเป็นน้ำหนักที่9ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องค่อยๆแรงเงาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักในทุกส่วนไว้อะตอนนี้ถ้าทุกคนหรี่ตามองอะทุกคนลองหรี่ตามองหนูจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นแสงสว่างของภาพมีส่วนที่เป็นเงามืดของภาพเห็นไหมครับเราจะเห็นเงามืดๆข้างๆลูกบลูเบอรี่แล้วก็ขณะเดียวกันก็เห็นแสงสว่างที่สะท้อนลงไปบนลูกบลูเบอรี่เหมือนกันอันเนี้ยเป็นการแรงเงาเพื่อไล่น้ำหนักกิจกรรมเมื่อสักครู่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องค่าน้ำหนักนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับงานชิ้นนี้ได้เลยเนาะมาดูต่ออันนี้คือตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับถ้าเราสังเกตเขาจะมีการไล่น้ำหนักในช่องเดียวหรือในส่วนเดียวเนี่ยมีการผสมสีเข้าไปหลายสีอย่างเช่นในส่วนของกล้วยมีทั้งสีขาวสีน้ำตาลสีเหลืองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหนูสามารถใช้สีได้หลากหลายนะอันนี้ตัวอย่างนี้เขาระบายสีได้เข้มก็คือฝนเยอะแรงเงาเยอะนะครับก็ทำให้สีเนี่ยเข้มก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่หนึ่งลูกอาจจะไม่ได้มีแค่สีแดงเท่านั้นอาจจะมีสีขาวสีชมพูหรือมีสีน้ำตาลเข้ามาช่วยในส่วนที่เป็นเงาด้วยเราต้องมองใหม่นะครับวิธีการมองง่ายๆแบบของเราเป็นสีอะไรในตรงนั้นเป็นสีอะไรให้ระบายสีนั้นลงไปถ้าสีไม่มีให้ใช้วิธีการผสมลงไปเลยนะครับผสมลงไปในงานที่เรากำลังวาดนั่นแหละผสมได้สีไม้ผสมในกระดาษได้นะครับและตัวอย่างงานแบบนี้เอาไม่เอาครับมีคนเอาด้วยเหรอเอาไม่เอาไม่เอานะครับเรามีเวลาในการปฏิบัติงานกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเนาะเดี๋ยวครูจะช่วยดูให้อีกทีนึงคราวนี้มาดูในส่วนของวิธีการร่างภาพซึ่งเราจะต้องลงมือทำกันในวันนี้บ้างนะครับว่าร่างภาพอย่างไรอย่างแรกเลยมีผลตั้งแต่การเลือกภาพต้นฉบับการเลือกภาพต้นฉบับเนี่ยให้เลือกเป็นเมนูขนมหวานที่หนูชอบใช่ไหมครับ1เมนูรายละเอียดจะต้องไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปด้วยนะครับคราวนี้รูปเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบครบอย่างเช่น
ถ้าเป็นขนมเค้กก็ต้องมีองค์ประกอบของเค้กที่ครบไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะครับมีสีสันที่ชัดเจนเห็นรายละเอียดชัดเจนดูอย่าง3ภาพนี้นะครับ2ภาพแรกเนี่ยภาพแรกมีองค์ประกอบบางอย่างหายไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นะครับภาพที่2นี่มีข้อจำกัดอยู่ที่ตรงไหนที่เราจะไม่เลือกมาเป็นเพราะอะไรครับ

ครบอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของภาพเราเลยเลือกแบบนี้มาเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะต้องตรวจสอบต้นฉบับของตัวเองด้วยนะว่าตรงตามนี้หรือเปล่าหลังจากได้ภาพต้นฉบับแล้วนะครับให้เลือกว่าจะทำแนวตั้งหรือแนวนอนถ้าจานอาหารของหนูเป็นจานกว้างๆขยายไปในแนวนอนให้วาดในแนวนอนนะครับแต่ถ้าจานอาหารของหนูเป็นแนวตั้งคือดูแล้วสูงๆก็ให้วาดในแนวตั้งคราวนี้วิธีการเลือกใช้กระดาษขึ้นอยู่กับต้นฉบับที่หนูเลือกมานะครับต่อมาหลังจากนั้นให้ขีดเส้นให้ขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางภาพเพื่อหาตรงกลางของภาพอันเนี้ยขีดเบาๆพอนะลูกขีดเส้นตัดบนและล่างแบ่งซ้ายขวาบนล่างเพื่อหาตรงกลางคราวนี้พอหาตรงกลางแล้วเราก็จะวาดลงไปตรงจุดกึ่งกลางนั้นนะครับเพื่อเป็นจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้หลังจากนั้นเมื่อได้กึ่งกลางเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้นักเรียนเริ่มกำหนดจุดทุกคนดูนะครับเริ่มกำหนดจุดคือดูจากภาพต้นฉบับว่าด้านบนสุดของเส้นมันไปหยุดตรงไหนก็หนูก็ขีดไว้เล็กๆเพื่อจะเป็นพื้นที่ของงานซ้ายขวาด้านล่างไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็ขีดไว้เล็กๆอันนี้จะเป็นตัวกำหนดเพื่อให้พื้นที่งานมีความเหมาะสมมากขึ้นแล้วเวลาหนูร่างภาพลงไปก็จะไม่เกินออกไปจากที่เรากำหนดไว้และก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญนะต่อมาพอได้การมาร์กจุดทั้ง4จุดแล้วรู้แล้วว่าบนล่างซ้ายขวาขอบเขตเข้าไปถึงไหนคราวนี้เราจะมาเริ่มร่างเค้าโครงของขนมเราคราวนี้ขนมหวานของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปเรขาคณิตอย่างเช่นเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงรีให้หนูร่างภาพจากภาพพวกนั้นก่อนนะครับมองทุกอย่างให้เป็นรูปเรขาคณิตก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะมาเก็บรายละเอียดขั้นตอนนี้ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าให้ลงดินสอแบบเบามือที่สุดไม่ต้องลงน้ำหนักเลยแค่วางดินสอลงไปบนกระดาษแล้วลากไปเฉยๆนะครับอย่าลงน้ำหนักมือเพราะเดี๋ยวสีไม้ของเราจะไปกลบรอยดินสอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องเบามือสุดๆเลยในขั้นตอนนี้ต่อมาพอเริ่มได้เค้าโครงของเขาแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆตามภาพต้นฉบับให้ครบถ้วนนะครับในขั้นตอนนี้เรายังใช้ดินสอเบาๆเช่นกันนะครับพอเราร่างได้เบาๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่าส่วนไหนดินสอของเราเข้มไปเราอาจจะมีการลบบางส่วนออกนะครับก่อนการลงสีหนูจะต้องมาตรวจสอบเส้นทั้งหมดเพื่อลบออกนะครับให้เส้นอ่อนลงคราวนี้ผลงานขนมหวานจานโปรดชิ้นนี้นะครับมาทบทวนโจทย์กันอีกครั้งนึงสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับมีหัวข้อว่าขนมหวานจานโปรดโดยให้นักเรียนทำลงบนกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ผิวเรียบแต่ถ้าใครไม่ได้ผิวเรียบมาก็ไม่เป็นไรแต่ในขั้นตอนของการลงสีหนูอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับให้ตีกรอบห่างจากขอบกระดาษกี่เซนติเมตร1เซนติเมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ติดเทปกระดาษกาวให้เรียบร้อยเพื่อเป็นขอบเขตพื้นที่ของงานของเรานะครับอันนี้คือลักษณะของงานที่เราจะได้นะครับก็คือให้เว้นระยะขอบ1เซนติเมตรติดเทปนอกจากนี้ให้เขียนชื่อเมนูลงไปด้านหลังด้วยใครจะตั้งชื่อให้เขาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขียนแนวคิดด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกขนมหวานจานนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเขียนลงด้านหลังหนูอาจจะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเขียนทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตีกรอบก่อนนะครับตีกรอบติดเทปกระดาษกาวแล้วก็จะเริ่มจากการร่างภาพนะครับแบ่งเส้นกึ่งกลางบนล่างซ้ายขวาแล้วก็เริ่มลงมือร่างภาพตามต้นฉบับต้นแบบที่เราเอามาได้เลยครูเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีต้นแบบของเพื่อนในห้องต้นทางบางคนที่พอจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พอเป็นแนวทางให้นักเรียนปลายทางได้เดี๋ยวครูจะแนะนำไปนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวครูจะสาธิตขั้นตอนการติดเทปให้ได้ตรงและง่ายนะครับตอนนี้บางคนใช้วิธีการติดแล้วก็ค่อยๆดึงไล่ลงมาจะทำให้เส้นของเทปเนี่ยเบี้ยวได้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการติดที่ง่ายนะครับว่าติดยังไงขั้นตอนก็คือให้เราดึงเทปออกมาเลยนะครับดึงเทปออกมาให้ยาวเท่ากับพื้นที่ที่เราจะติดเลยนะครับหลังจากนั้นวางเทปลงไปบนกระดาษแบบนี้ครับนักเรียนวางเทปลงไปอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้นที่เราหยิบมาเนี่ยจะต้องตรงกับเส้นที่เราขีดไว้เมื่อมั่นใจว่าตรงแล้วก็ให้วางเทปลงไปได้เลยพอหนูวางเทปลงไปแบบนี้นะครับก็เอามือรูดนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกเทปด้านปลายออกนะครับยกกระดาษขึ้นและพับเทปมาปิดไว้ด้านหลังนะครับแบบนี้ได้เลยหนูก็จะได้เทปที่ตรงกับเส้นในลักษณะนี้พอดีนะครับอันนี้คือวิธีการติดเทปให้ง่ายนะครับดึงให้เท่าพื้นที่วางลงไปเมื่อมั่นใจแล้วติดนะครับหนูจะได้เส้นเทปที่ตรงตามเส้นที่หนูได้ร่างภาพไว้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับในกรณีที่นักเรียนไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่ากึ่งกลางภาพอยู่ตรงไหนในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถตีตารางแบ่งช่องนะครับบนล่างซ้ายขวาในภาพนี้ได้ด้วยนะครับในภาพต้นฉบับภาพนี้นักเรียนสามารถตีตารางแบ่งช่องได้ด้วยเพื่อที่จะหาว่ากึ่งกลางภาพอยู่ตรงไหนขอบเขตของภาพอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้วาดลงไปในรูปแบบเดียวกันในงานที่เรากำลังร่างภาพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่มั่นใจหนูสามารถตีเส้นหากึ่งกลางภาพในผลงานต้นฉบับได้ด้วยนะครับก่อนที่จะร่างลงบนผลงานจริงของเรานะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่เราได้เริ่มร่างภาพไปแล้วนะครับวันนี้เรามาจับเข่าคุยการจับเข่าคุยเนี่ยมันคือการคุยกันอย่างสนิทสนมนะคุยกันแบบเป็นกันเองคราวนี้ครูอยากรู้ว่าในขั้นตอนการร่างภาพของพวกเราวันนี้เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการร่างภาพบ้างมีใครเจอปัญหาอะไรบ้างยกมือตอบครูหน่อยในตอนในขั้นตอนของการร่างภาพเชิญครับเดี๋ยวครูจะได้ให้คำแนะนำด้วยนะครับในขั้นตอนนี้หลายๆคนได้เลยนะจะได้แบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปัญหาที่เพื่อนเจอในการร่างภาพวันนี้คืออะไรนะครับ
1: ร่างภาพเข้มเกินค่ะ
0: ครับแล้วหนูแก้ปัญหายังไงลูก
1: ลบค่ะแล้วก็ลองวาดให้มันอ่อนๆขึ้นค่ะ
0: ลบแล้วก็วาดให้อ่อนขึ้นนะครับอันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะแก้ไขปัญหาได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปมีใครอีกมีใครอีกที่เจอปัญหาหรือเจออุปสรรคในการร่างภาพมีไหมครับจิรพัฒน์จิรพัฒน์จะตอบอะไรครูลูกเมื่อสักครู่เชิญเชิญนะเดี๋ยวมาดูว่าจิรพัฒน์จะตอบอะไรนะครับ
2: ร่างภาพยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับในการรูปของ
0: ร่างภาพยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วหนูแก้ปัญหายังไง
2: ลบแล้วก็จับภาพให้เข้ากันแล้วก็ร่างให้ตรงกว่าเดิมครับ
0: ลบแล้วก็จับภาพให้เข้ากันแล้วร่างให้ตรงกว่าเดิมโอเคดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเจออุปสรรคอื่นอีกไหมมีไหมครับมีไหมบอกได้ครูจะได้ช่วยหาวิธีแก้ให้แล้วอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนปลายทางด้วยนะครับถ้าไม่มีจากที่ครูสังเกตได้

นะครับจากที่ครูสังเกตได้บางคนไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่ครูแนะนำถ้าหนูมีความชำนาญพอไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่ครูแนะนำก็ได้แต่ถ้าหนูยังไม่ชำนาญครูแนะนำว่าหลังจากที่เราแบ่งเส้นตีเส้นกึ่งกลางภาพเรียบร้อยแล้วให้เรากำหนดขอบเขตของงานก่อนนะครับกำหนดขอบเขตของงานคือด้านบนด้านล่างจะไปสุดที่ตรงไหนซ้ายขวาจะไปสุดที่ตรงไหนการกำหนดขอบเขตงานเนี่ยจะทำให้สัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆภายในงานถูกต้องมากยิ่งขึ้นและตรงกับตามต้นแบบหรือต้นฉบับที่เราหามามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ข้ามขั้นตอนนี้ไปครูอยากแนะนำให้กลับมาทำนะครับก็คือการกำหนดพื้นที่งานทั้งหมดว่ามันอยู่ขอบเขตอยู่แค่ไหนกันและถึงจะมาร่างภาพคราวนี้การร่างภาพหลายคนขึ้นเลยวิปครีมมาเลยมีใครทำแบบนั้นบ้างเริ่มร่างภาพปุ๊บวิปครีมมาเลยวิธีการที่ครูแนะนำคือให้หนูมองทั้งหมดเป็นรูปร่างเรขาคณิตก่อนอย่างเช่นจานเป็นวงรีวาดวงรีไว้ใหญ่ๆวัฟเฟิลที่วางซ้อนกัน3ชั้นดูรวมๆแล้วน่าจะเป็นทรงลูกบาศก็วาดลูกบาศไว้ก่อนสตรอเบอรี่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นวงกลมวาดวงกลมไว้แล้วก็วิปครีมที่ดูเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมก็วาดสามเหลี่ยมไว้ก่อนพอหนูวาดได้องค์ประกอบแบบนี้ทั้งหมดแล้วให้หนูค่อยๆมาเก็บรายละเอียดอย่างเช่นมาใส่ลวดลายจานเรื่อยๆมาใส่รายละเอียดของวัฟเฟิลที่วาดเป็นก้อนใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้ลองวาดให้เป็นแบ่งเป็นแผ่นที่ซ้อนกันเรื่อยๆหรือว่าตัววิปครีมเองที่วาดเป็นสามเหลี่ยมไว้ก็เริ่มมาเก็บรายละเอียดให้เป็นวิปครีมที่หมุนวนขึ้นไปสตรอเบอรี่ที่วาดเป็นวงกลมแทนที่ไว้ก็มาเริ่มเก็บขอบเขตของเขาให้เป็นทรงคล้ายๆสามเหลี่ยมมากขึ้นแบบนี้จะทำให้งานของเราใกล้เคียงกับต้นฉบับมากขึ้นและก็มีสัดส่วนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและจะทำให้มุมมองของหนูในการมองงานศิลปะเนี่ยง่ายขึ้นนะครับมองการร่างภาพการวาดภาพง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ครูแนะนำเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูทัศนคติของเราในการร่างภาพบางคนที่บอกว่าหนูลงสีสวยแต่หนูร่างภาพวาดภาพไม่เก่งเลยลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้มองทุกส่วนให้เป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้หมดก่อนมองเป็นวงรีให้หมดก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเตือนก็คือการใช้เส้นดินสองานนี้เราเป็นงานที่ใช้สีไม้นะครับจะไม่เหมือนสีโปสเตอร์ที่จะลงสีทับเส้นดินสอไปได้เพราะฉะนั้นหนูจะต้องลงให้อ่อนๆนะลงเส้นให้อ่อนๆหรือไม่ตอนร่างภาพเสร็จแล้วอาจจะต้องลบก่อนที่จะทำการลงสีไปนะครับอันนี้คือเทคนิคขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่ครูแนะนำเราไว้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมคือใบความรู้ที่2นะครับเรื่องขั้นตอนการลงสีขนมหวานครั้งหน้าเราจะเริ่มลงสีแล้วเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเตรียมสีไม้มานะครับจะ12สีหรือจะกี่ร้อยสีก็ได้แต่ครูบอกเลยว่า12สีสามารถลงสีและผสมได้หลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีตัวอย่างงานที่ครูสร้างจาก12สีมาให้ดูกันนะครับครั้งหน้านะครับอุปกรณ์ดินสอยางลบนะครับไม้บรรทัดดินสอสีไม้นะครับกบเหลาดินสอสีไม้จะต้องเหลาให้แหลมอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะใช้เส้นที่บางมากนะครับภาพต้นแบบยังคงต้องเอามาอยู่นะครับจะต้องใช้ไปจนกว่างานจะเสร็จเลยกระดานรองวาดใครไม่มีติดบนโต๊ะได้กระดาษกาวอเนกประสงค์ติดไปแล้วนะครับไม่ต้องแกะจนกว่างานจะเสร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลงานขนมหวานจานโปรดของเราชิ้นนี้ที่เราได้ร่างภาพไว้แล้วครั้งหน้าเอามาสร้างสรรค์กันต่อนะครับสำหรับครั้งถัดไปนะครับมีอุปกรณ์ตามนี้เลยสีเป็นสีไม้นะครับนักเรียนอย่าลืมภาพต้นฉบับนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่องริเริ่มเติมสีสันแสดงว่าครั้งหน้าจากผลงานภาพร่างของเราก็จะเป็นการเริ่มสร้างสีสันให้กับผลงานแล้วจานขนมหวานของเราก็จะใกล้เคียงความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอย่าลืมผลงานนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมที่จะสร้างสรรค์กันต่อให้เป็นจานขนมหวานที่สมบูรณ์ดูแล้วชวนรับประทานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการร่างภาพ

0: มีเทคนิคที่คิดว่าน่าจะแปลกใหม่สำหรับบางคนก็อย่าลืมที่จะเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะได้ร่างภาพได้เหมือนแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับงานศิลปะมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปานรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
อันหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทสเตย์คอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุญนิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราช

บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยดูรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมนชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2569
วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธรมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.ศว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.ศว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่

รมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีระวัยทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอโดรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: องทัพใหญ่ทั้งสองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร

0: นฝ่ากองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
1: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเราไป
2: ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนาพรเลยครับจำได้ว่าบ้านนาพรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนาพรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานพรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชา

0: ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
4: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
5: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
5: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人，尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะ

0: วันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทําอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบโรงเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราจะทําอะไรผมนั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกลินิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่ละวิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยวัน 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทํากิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสนะฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกตซึ่งเป็นผู้กำกับ MV ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้ พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้มั้ยเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยผมแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้โหเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและทีมผมต้องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านอ่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครยิ่งร้องไห้กูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานอย่างไรบ้างผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตั้งซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับกันบอกผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจุยกระจายไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าถ้าผมอยู่ไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทนะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกผู้กำกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกผู้กำกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทําบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทําบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบ
0: เซ็ตเ
1: ชิ้ลใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
0: ๆ
1: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพร้อมคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้น ถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีว
0: ี
1: แล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลยผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรอวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าก็ว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทหัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นภูมิกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นภูมิกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
0: ฮาเลลูยา
1: 3ปีที่เราแบบทําอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกํากับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจว่าผมทําได้สําเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเค้าบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดพังไปเลยช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกน่ะมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
0: ย
1: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได
0: ้
1: กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
0: ว้าว
1: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟัง

0: จะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่า
1: อ่
0: านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สบายพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นมี

ผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่มันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมี Flying Producer คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4-4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอผมเป็นพิธีกรผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปกะมัน

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่สามอะลงลูปที่สามอะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มไหมเนาะโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันคือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่มีประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั่นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โคว
1: ิ
0: ดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วย YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของส

คมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การพาดบริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักนึงตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆในเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port port port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep seaก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า portsOf call, อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam, and Europe. ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงคินสแบกเอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ

0: ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีคอมมิชชั่น
1: โอ้แน่นอน
0: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำ braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกบ้างทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่า
0: โอ้แบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach for the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: หลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Fire พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งร่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have workedin this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกิริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษ6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: โอ้ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อใช่
3: ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไห
1: ม
3: เราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่เธอตรงพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: โอเค excluding just now you have been doing very good so you have passed your probation
1: ไม่เคยสนองมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation ค่ะร้อนแล้ว
2: I did not say vacation I said you passed your probation
1: Aww probation แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
1: เขาได้เหมือนกันผ่านโปร
2: And also I am going to give you a raise and a promotion
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์อะไรอะฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นาเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion ก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้บอส thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ็อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passed your probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่ง

0: ทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
0: ไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ
2: Itchy Feet
1: อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Present Perfect Tense ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีค่ะโอเค so Mikey, you with this outfit might be a bit difficult. So I'm gonna put this on
2: snorkel, right?
0: Your snorkel,
2: yeah.
0: right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication
0: okay, at Thammasat. Okay, nah. Still studying, right? Yeah.
2: For the freshie.
0: Oh, okay, yeah. fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่านะฮะOkay.
2: Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษเนี่ยที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore's. A week later.I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the two legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายๆคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนเหมือนโดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes. Now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh. Okay. Yeah. มีขาเทียม
2: Yes.
0: Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right, last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับแต่ที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone, okay?
2: Okay, okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome
2: Yes, I can do everything. Although it's underwater, I can do that.
0: Okay, best of luck. นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ Just kidding. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: ำน้ำแบบสกูบาไดวิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สดใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึกนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different too
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึกมาก
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
3: ครูพี่แนทเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค่ะ
2: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ how long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how longใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
3: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ how long has he played football
2: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
3: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะHe has played football since 9 o'clock.
2: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
3: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours.
2: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
4: We will start now

0: L-E-N-M-E-N-T.
1: Legendary.
0: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
1: Monastery.
0: Ha.
1: Exclamation.
0: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
1: Hypnosis.
0: H-Y-N-O-S-I-S.
1: Magnificent.
0: Pass.
1: Parentheses.
0: Pass.
1: Simultaneous.
0: Pass.
1: Button.
0: B-U-T-T-O-N.
1: Fast.
0: F-A-S-T.
1: Pepper.
0: P-E-P-P-E-R.
1: Police.
0: P-O-L-I-C-E.
1: Tower.
0: T-O-W-E-R.
1: Disable.
0: D-I-S-A-B-L-E.
1: Fabric.
0: F-A-B-R-I-C.
1: Magazine.
0: M-A-D-A-Z-I-N-E.
1: Province.
0: P-R-O-V-I-N-E.
1: Province.
0: P-R-O-V-I-N-C-E.
1: Sapphire.
0: S-U-F-F-I-N-E.
1: Sapphire. Oh!
2: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
1: Wow!
2: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
1: Drought.
0: D-R-O-U-G-H-T.
1: Excellent. Do you know what it means? Drought.
0: Dry or have no water.
1: Wow, excellent.
2: That's good.
1: Very good.
2: Good job. And he answered it in English.
1: In English, even better. The next word, magnificent.
0: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
1: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
0: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
1: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
0: S-A-P-P-H-I-R-E.
1: Wow, well done.
2: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่2ของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
3: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
4: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
3: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
4: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve a c h i e v e achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish a c c o m p l i s h accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
3: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค Present Perfect กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect คือ Subject บวก Have Has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
4: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
0: I have achieved my goal
4: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
0: I have succeed in my life
4: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
6: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
7: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
8: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบว่าคนไหนคร
7: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
5: อะไรเหรอครับพี่โอม
7: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มา

0: ก็จะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
1: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
2: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
3: ไปทันด้วยเทคโนโลยีกัน
4: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPadงั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องสั่นคำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถื
5: ออไหนล่ะ
4: ข้างข้างกอไก
6: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
4: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเน
5: า
4: ะ
5: สีแดงสวยป่ะ
4: นี่แบบแพ็คคู่249 บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
5: ่
4: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่
5: yeah.
4: ใช่ครับโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อถ้าสมบูรณ์แล้วปู่เย้ yeah. แค่นี้ง่ายไหมปู่
6: แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
7: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเท็กซ์นะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
8: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นเอ๊แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
7: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
8: เอ๊แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบียร์ซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบียร์จะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
7: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
8: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
7: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
8: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
7: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
8: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
7: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
7: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ deliveryแปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
8: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมม่าเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนแล้วไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
7: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
8: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
7: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
9: English Level Up
7: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี
9: ้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2รูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之源维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，宜善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: It is the first time that we try to use immune cells to kill cancer cells.
3: cellular immunotherapy. It will be new treatment. So the idea is same as a drug, but this is a, what we call living drug. As you may know that cancer is the top killer for Thai people, and the standard treatment for cancer are surgery, radiotherapy, chemotherapy, and targeted therapy. These are effective for the early stage of cancer, but in the late stage or advanced, these treatments are not effective. So we need more or the new treatment. The novel treatment for the advanced or the late state of the cancer. And so that's why we are developing new treatment approach, which is cellular immunotherapy. So we are working on several kinds of cancer, but in the beginning we focus on cholangiocarcinoma, which is common in the northeast of Thailand, and also hepatocellular carcinoma, or the liver cancer, which is also common in Thailand. The idea is that we use the patient's own cell, which is an immune cell. In fact, this immune cell in the patient body may have a less number or is not function properly. So we take immune cell out of the patients, and then we try to help this immune cell to grow up and train the immune cell or modify this immune cell to be more effective in killing the cancer cell. Then we expand the number of the cell. Then we infuse into the patients. This immune cell is mainly the T cell. We call the T cell or T lymphocyte. This cell will find the cancer cell in the body of the patients. It will be new treatment. So the idea is same as a drug, but this is a, what we call living drug.
2: In our institute, there are three platforms that we are trying to develop here. First one is we try to manipulate immune cell that we call dendritic cell, the cell that present the cancer antigen to the T cell. And then T cell will kill cancer cell. So the first strategy that we use is we try to manipulate dendritic cell that can differentiate by itself and can present specific antigen to the T cells. Once T cell recognize that antigen, T cell will become more clever, and then T cell can recognize cancer antigen that kill the cancer cells. And the second platform that very popular in our laboratory is we try to engineer T cell, the cell that can directly kill cancer cell, but we engineer T cell to can recognize the antigen on cancer cell and activate itself to kill the cancer cell without any help from the dendritic cell or MHC dependent, or we call CAR T cell, chimeric antigen receptor T cells. We try to synthesize one molecule that can bring T cell and cancer cell come close together. T cell can easily kill cancer cell by using the small molecule, or we call

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการ

0: ข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
2: ชื่อภูมิครับ
1: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 11ครับ
1: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: ไม่ครับ
1: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี้
2: เขามาหลายรอบแล้วครับ
1: เขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is engineer
2: E N G I N E E R
3: Your answer is correct
1: yeah.
3: Good job
1: คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
2: วิศวกร
1: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
2: ดีใจครับ
1: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไมค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ฟางข้าวค่ะ
1: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is expensive
4: E X P E N S I V E
3: Your answer isCorrect. Good job.
1: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
4: แพง
1: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
4: ค
1: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟังข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
5: ตื่นเต้นมากเลย
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมาก
3: How do you feel right now Mac
6: I'm very good that I stand here
3: Oh, okay. So you're ready?
6: Ready.
3: You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
3: Your word is fashion.
6: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
3: Your answer is... Correct. Good job.
1: Yeah.ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเอมมี่ค่ะ
1: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
7: 8ขวบค่ะ
1: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
3: Your word is mask
7: M A C K
3: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
1: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
8: กุ๊กกิ๊กค่ะ
1: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ค่ะ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
3: Your word is quality.
8: C-A-L-I-T-Y.
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
9: JJ ครับ
1: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
9: พร้อมครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
3: Your word is gardener.

0: C-A-R-D-E-N-E-R.
1: Okay, your answer is... correct. Yay! Good job.
2: แปลว่าอะไร
0: อ๋อคนทำสวนอะ
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
3: ไบค์ค่ะ
2: น้องไบค์กี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is graph.
3: R-A-L-F.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell graph is G-R-A-P-H.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
2: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ค่ะ
2: 10ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is option.
4: O-F-T-I-O-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
2: นี่เห็นแล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
5: ้พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer.
5: A-N-S-W-E-R.
1: Your answer is... correct! Good job!
2: Yeah.เชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
6: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
7: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
2: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
7: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
2: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
9: พร้อมครับ
2: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
9: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
2: หมายเลข1

0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
1: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
1: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Food.
1: F double O D.
2: Cook.
1: C double O K.
2: Bar.
1: Pass.
2: Soup.
1: S O U P.
2: Waiter.
1: Pass.
2: Salad.
1: S A L A D.
2: Lunch.
1: L U N C H.
2: Chef.
1: C H E F.
2: Cashier.
1: C A S H pass
2: appetizer
1: pass
2: bar bar
1: pass
2: waiter
1: wait
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
2: The correct way to spell bar is B A R
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
2: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is waitplus er so wait w a i t e r
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์สามค่ะ
0: เบอร์สามนะคะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลขสามแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร toys
3: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Doll.
3: D O L L.
2: Ball.
3: B O L L. B A L L.
2: Kite.
3: Kite. K I T E.
2: Yo yo.
3: Y O Y O.
2: Rubik.
3: Pass.
2: Robot.
3: R O B O T.
2: Jigsaw.
3: Pass.
2: Games.
3: G A M E.
2: Games.
3: G A M E S.
2: Teddy bear.
3: T I T. Pass.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
2: teddy bear is spelled T E D D Y B E A R
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik
2: it is spelled R U B I K
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop ได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
4: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
4: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric
4: appliances
0: อะไรนะอะไรนะ
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
4: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
0: let's play spelling
2: we will start now iron
4: i r o n
2: plug
4: p l

0: R-A-V-E.
1: Refrigerator.
0: R-E-F-R-I-D-E-R-T. R-E-F.
2: Oh. ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
0: R-E-F R-I-D-E-R-A-T-O-R.
1: That is correct. Oh.
2: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
0: 9ค่ะ
2: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้ง21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
3: เอา6ค่ะ
2: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
3: ชายหาด
2: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
3: ชอบ
2: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
3: พร้อมแล้วครับ
2: let's play spelling
1: We will start now. Sand.
0: S-A-N-D.
1: Wave.
0: W-A-V-E.
1: Shell.
0: C-S-H-E-L-L.
1: Bucket.
0: B-U-C-K-E-T.
1: Jet ski.
0: J-E-T-S-K-I.
1: Seaweed.
0: S-E-A-W-E-E-D.
1: Sunbath.
0: S-U-N-V-A-T-H.
1: Surfboard.
0: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
1: Surfboard.
0: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
1: Surfboard.
0: Ha!
1: Sunglasses.
2: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
0: กระดานโตขึ้น
2: ถูกเป๊ะเลยกระดานโตขึ้นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
1: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
2: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบ้ซอฟเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
0: 7
2: หมายเลข
0: 7
2: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
4: ห้องนอน
2: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: We will start now. Bed.
0: B-E-D.
1: Pillow.
0: P-I-L-L-O-W.
1: Sheet.
0: Pass.
1: Lamp.
0: L-A-M-P.
1: Clock.
0: C-L-O-C-K.
1: Blanket.
0: B-L-A-N-K-E-T.
1: Bolster.
0: Pass.
1: Pajamas.
0: Pass.
1: Bunk bed.
0: B-U-N-K-B-E-D
1: Slippers
0: S-L-I-P-P-E-R
1: Slippers
0: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
1: Sheet
0: C-S-E
1: Sheet
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
1: Sheet is spelled S-H-E-E-T
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
1: pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำเพื่อนทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะ

0: ินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
1: 17,500 บาท
0: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
2: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around Good morning Bye bye

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้
2: พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำอาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่า

0: เป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเปียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Beef จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนหนึ่งนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปครับอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในท้องนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกินจนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเข้าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
1: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลมูลฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บ จะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลามันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวพุ่นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรมี่โดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาร้าตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาร้าครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานินฟูแล้วก็ตามคาเวียร์สุดท้าย

0: ครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปานินฟูแล้วก็มีจะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิ่มที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิ่มฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวไมโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะแล้วจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังนะมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มอร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

เริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: าปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้อ่ะใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็ต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูปูปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบยะนางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยว

ข้าวได้เยอะก็แปรรูปไว้มีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกเคาเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

ายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะธนาเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing? What are you doing? ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do? ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life? How's life? How is life?คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
0: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
1: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
1: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
0: The library is that way.
1: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขไหนเนาะหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
1: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
1: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
1: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้พอมาหลายรอบแล้วคร
1: ับ พอมาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
0: Your answer is... Correct! Good job!
1: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
1: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
1: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
1: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
0: Your answer is... Correct! Good job!
1: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
1: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
1: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมา shake it off อ่ะสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
0: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
0: Oh okay so you're ready
7: Ready
0: You only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
0: Your answer is... correct! Good job!
1: Yeah. ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเอมมี่ค่ะ
1: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ขวบค่ะ
1: มาเรามาเช็คอีกรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling.
0: Your word is mask.
8: M A C K.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close.The correct way to spell mask is M-A-S-K.
1: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
9: กุ๊กกิ๊กค่ะ
1: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is quality.
9: C-A-L-I-T-Y.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: JJ ครับ
1: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
10: พร้อมครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is gardener.
11: G A R.D-E-N-E-R.
0: Okay, your answer is... correct! Yeah. Good job!
1: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
12: อ๋อคนทำสวนอะ
1: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
13: ไบรท์ครับ
1: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
13: 9ขวบ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is graph.
14: R A L F.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell graph.Is G R A P H.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
15: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
1: น้องใบพลู

0: อายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is option.
1: O F T I O N.
2: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
3: แตงโมค่ะ
0: นี่แล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยว่าเขากิจการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
3: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is answer
3: A N S W E R
2: Your answer is Correct. Good job.
0: เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด500แล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
4: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
5: A O I N K O
6: K I N
4: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
7: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
7: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
9: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
9: 1 1แน่ใจนะเอา1เนี่ยนะเอา1
0: หมายเลข1นะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
9: 1ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
9: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
9: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now food
9: f double o d
2: cook
9: c double o k
2: bar
9: pass
2: soup
9: S-O-U-P
2: Waiter
9: Pass
2: Salad
9: S-A-L-A-D
2: Lunch
9: L-U-N-C-H
2: Chef
9: C-H-E-F
2: Cashier
9: C-A-S-H Pass
2: Appetizer
9: Pass
2: Bar
9: Pass.
2: Waiter.
9: วีเอ็ด
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bear ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
2: The correct way to spell bar is B A R
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
2: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is wait plus er so wait w a i t e r
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Back Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
6: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
6: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
6: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Doll.
6: D O L L.
2: Ball.
6: B O L L. Hey, B A L L.
2: Kite. Kite.
6: K I T E.
2: Yo yo.
6: Y O Y O.
2: Rubik.
6: Pass.
2: Robot.
6: R O B O T.
2: Jigsaw.
6: Pass.
2: Games.
6: G A M E.
2: Games.
6: G A M E S.
2: Teddy bear.
6: T I T. Pass.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
2: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
2: it is spelled r u b i k
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้ yeah! สู้ตาย you can do it right
10: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
10: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric appliancesอะไรนะอะไรนะ
10: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
10: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
10: ครับ
0: let's play spelling
2: we will start now iron
10: i r o n
2: plug
10: p l u g
2: dryer
10: d r y e r
2: radio
10: RADIO
2: Lamp
10: LAMP
2: Heater
10: HEATER
2: Stereo
10: Pass
2: Monitor
10: MONITER
2: Monitor
10: MONITOR
2: Microwave
10: MICROWAVE
2: Refrigerator
10: REFRIGERTREF
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
10: REFRIGERATOR
2: That is correct
0: สุดยอดมากเลยแม็กซ์ yeah โอ้โหกลับมาเลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนลูกกลับมาก่อนอยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
10: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำ

0: ครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
1: เอา6ค่ะ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
1: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
1: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
1: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
2: We will start now. Sand.
3: S A N D.
2: Wave.
3: W A V E.
2: Shell.
3: C S H E L L.
2: Bucket.
3: B U C K E T.
2: Jet ski.
3: J E T S K I.
2: Seaweed.
3: S E A W E E D.
2: Sunbath.
3: S U N B A T H.
2: Surfboard.
3: S U F T B O A R D.
2: Surfboard.
3: S U F T F B O A R D.
2: Surfboard.
3: ฮะ
2: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
3: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต๊อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
4: 7
0: หมายเลข
4: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
5: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Bed.
5: B-E-D.
2: Pillow.
5: P-I-L-L-O-W.
2: Sheet.
5: Pass.
2: Lamp.
5: L-A-M-P.
2: Clock.
5: C-L-O-C-K.
2: Blanket.
5: B-L-A-N-K-E-T.
2: Bolster.
5: Pass.
2: Pajamas.
5: Pass.
2: Bunk bed.
5: B U N K E D.
2: Slippers.
5: S L I P P E R.
2: Slippers.
5: S S S L I P P E R S.
2: Sheet.
5: C S E.
2: Sheet.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet
2: sheet is spelled s h e e t
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
2: pajamas is spelled p a j a m a s
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
6: 17,500บาท
0: และสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
2: When you learn teach When you get give
0: และอย่าลืมนะคะ จำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around Good morning Bye bye
4: This research is certainly the firstsurgical simulation of this kind in Thailand and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Brahmin Medical Informatics Research Unit. My research is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
7: Well, you can get with every subject too.
4: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these. That gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries, so you know, tooth decay, so removing the decay. Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just teaching, but letting surgeons use the simulator to practice surgery. So the interesting thing is that we can scan a patient and create a 3D model of that patient and load that in the simulator. So a surgeon can virtually practice the surgery before they do the real thing. And what we were able to show was that if they virtually practice, the outcome is better than if they just went in and did it normally. So our Faculty of Dentistry has a very sophisticated simulation lab. The simulators they use, which are commercially produced, are physical simulators. They practice on plastic teeth. Less expensive plastic teeth do not have internal anatomy. Okay, they're just a solid chunk of plastic. So you can practice caries removal just fine. But if you want to practice something like endodontic surgery, you need a more expensive plastic tooth that has the internal anatomy inside it. And every time you use one, then you have to throw it away. With the virtual reality simulator, we don't waste anything like that. The other benefit with the VR simulator is one that we can perform a more detailed analysis of the procedure. We can rewind the simulator. So imagine this, a student is carrying out a procedure and they made a mistake. And now we want to let them practice just the part where they made the mistake. So what you want to do is let them go back in time and try it. We can do that. We can go back in time. With a physical simulator, you can't. Once you drilled the tooth, it's drilled. You can't undrill it, but we can undrill the teeth we have. So there are all kinds of benefits. The other benefit of a virtual reality simulator is that we can simulate lots of different situations that you can't with a physical simulator. So we can

0: สร้างสรรค์ทั้งเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Wolf จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปครับอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนครับจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอูจริงๆใบมะตูมซาอูณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอูสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกิน จนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มแม่น้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
0: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลหมูฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปลให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

0: ขั้นที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้งชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตอนนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตผสานกับปลานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังนะมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

ริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราอุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตู่พอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่ไว้อ่ะใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูปูปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยล่ะครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบย่านางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์และ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันนี้อาการนี้ก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
0: ค่ะค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบ

0: แล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
1: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
0: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโตตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหม
0: ออาหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: อาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
0: ก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญพิษที่ทนความร้อนนะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
1: ่อย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
0: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโลตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
1: อ้าวทำไมล่ะคะปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาว
0: ทำไมคือเหมือนเชื้อมันชอบ
1: ฤดูหนาวหนาวเนี่ย
0: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีเพราะเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
1: ค่ะ
0: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได
0: ้อ๋อก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้นะคะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียอาการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโหน่ากลัวเหมือนกันนั่นคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็คือเนื่องจากว่า
1: ตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองโดยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคและการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำได้เยอะนะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้ค่ะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: อ๋อก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส้ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมุกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกลล่าซาโมเนลล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบ้าที่เป็นโปรโตซัวค
1: ่
0: ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: ก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะอย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนซ่อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้ค่ะแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวเนี้ยก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนลล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะ ส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อนค่ะก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไรเขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือ ดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะพยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแท้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพาะกับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเปล่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้งนะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะโดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงนะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจาก ส่วนมากร่างกายจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะ
1: แ
0: พทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได
1: ้ทั้งนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยไปเพิ่มเติมค่ะ
1: โรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค่ะ
0: คือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแค่ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นลำไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบนะคะหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังสองโรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงอีกบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะ พื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมื้
1: อ
0: เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้จะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much entertain audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่าดารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะเราบอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนน้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านารายวิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
2: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่นะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow is omnipresent. It looks really comfy. Let me try.
5: The kit patterned pillow is a symbol of the northeast, believed to have come from the word kit, which is a local term for the word sikit, meaning, in this case, to notch or pull something up. It's also a weaving technique used to make the kit pillow.It may be from a Pali word that means beautiful. A study of kit patterns preservation in Yasothon province from the Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University has found that the kit weaving is a weaving culture of the Pu Thai and the Laotian people who settled in various provinces in the northeast of Thailand. In the past, the kit fabric was highly valuable due to the complicated weaving process. That's why it was often used as part of important objects, for example, as a wrap for the Tripitaka. Later on,The locals started using the kit fabric to make triangle pillows to give to senior monks or governors of provinces. Today, kit pillows are given as gifts on auspicious occasions like weddings, housewarming celebrations, and ordination ceremonies. The kit patterns are divided according to the complexity of their design into four categories. First, the basic pattern. Second, the nature pattern. Third, the mixed pattern or the high-level pattern. Fourth, the special activity pattern.Different kit patterns are used for different occasions. If it's a merit-making ceremony, the elephant pattern is used for Songkran, the asterisk pattern

0: pattern is used for paying respect to people with seniority. The orange jasmine pattern is used for general use around the house, the python pattern.
1: Today, apart from kid pillows, more and more kid fabrics can be found on accessory and decorative items, such as bags, tablecloth, and plate mats. They are beautiful and have become products that are making money for the communities.
2: Which of the following is not one of the characteristics of kid pillows? A. The word kid comes from the weaving process and means beautiful. B. Some patterns are inspired by nature. C. Kid fabric used to be highly valuable due to the complicated weaving process. Or D. Kid pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make. Hands behind your backs, please. เอามือไว้ข้างหลังนะครับ C. Youถ้านารายได้ไปครับหรือตอบว่า
3: C
2: ที่ได้ฟังด้วยลูก
3: fabric used to be the highly valuable due to the complicated weaving process
2: ข้อนี้จะทำให้น้องๆนั้นได้รับ100คะแนนหรือไม่ยังไม่ได้นะครับ by default น้องๆครูขาน you guys get to answer เชิญครับ
4: D kid pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make
2: และงามๆให้เต้ฟังหน่อยที่ต้องฟัง
4: คือที่หมอนขีดมีมูลค่าสูงเพราะว่าหมอนลักษณะสามเหลี่ยมมันทำยากค่ะ
2: แล้วมันจะดีและทำให้เราได้รับ100คะแนนหรือไม่ให้มาเลยอย่างที่น้องเขาอธิบายมาครับทั้งหมดเนี่ยคือผิดใช่ป่ะเพราะว่า A B กับ C เนี่ยคือถูกต้องและข้อไหนที่ไม่ได้เป็นคุณลักษณะของหมอนขีดก็คือต้องเป็นข้อดีนั่นเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้ว100คะแนน worth 200 points the next game is called who what or where these are the characteristics of which place clue number one it's ancient Greece's most renowned architecture it is made of marble it is 101.4 feet or 30.9 meters wide 30.9 meters wide ท่านารายวิทยาน้องเบน
5: ทัชมาฮอล
2: ทัชมาฮอลเป็นคำตอบที
1: ่ผิดนะจ๊ะ
2: ที่ It is ancient Greece's most renowned architecture It is made of marble It's 101.4 feet or 30.9 meters wideand 228 feet or 69.5 meters long. Clue number two. It was built as a place of worship for Athena, the goddess of wisdom. It became a UNESCO World Heritage Site in 1987. Clue number three. It was built on the Acropolis in Athens, Greece. It is located 60 to 70 meters above ground.
6: เอาละสิครูขังตอบแล้ว
2: and on your first attempt your answer is
4: our answer is pyramid
2: pyramid ไม่คำตอบที่ไม่ได้ครับเหลืออีกทีมละ2 clue number 4 the structure is made up of many Doric columns the columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns there are 8 columns in the frontand the back, and 17 columns along the sides. And the last clue, it was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned in the Japanese manga series, Saint Seiya. Hanarai, your second attempt. ตอบว่า
4: Alexandria Church.
2: Alexandria Church.200คะแนนนั้นยังไม่ให้เอาละสิน้องๆครูขันตอบว่า
4: แอนเทนนาโดม
2: แอนเทนนาโดมนั้นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
4: The Babylon
2: คนนั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
3: โอลิมปัส

0: โอลิมปัส
1: yes
0: is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปอ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือพาร์เธนอนถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อําแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ And 228 feet or 69.5 meters long Clue number 2 It was built แต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรมาอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ We'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points. Stay tuned. อย่าไปไหนนะครับ
2: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
0: ฮ่า Welcome back to See You on the Road Season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see which game you guys are going to be competing True or False เอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆA very broad hint, and the word I'm about to give you is animals. All right, who is going to represent Kukan? Hi, Kalu.
3: It's me.
0: And who's representing Tha Narai Vidya?
4: Me.
0: Nong Fluk. All right.
2: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
0: The following animals are egg laying animals True or false Let's go Frog
3: True
4: True
0: Bat
4: False.
3: True.
0: Dugong.
3: False.
4: True.
0: Seahorse.
4: False.
3: True.
0: Crocodile.
3: True.
4: True.
0: Eagle.
4: True.
3: True.
0: Whale.
3: False.
4: False.
0: Platypus.
4: False.
3: False.
0: Echidna.
3: False.
4: True.
0: Earthworm.
4: False.
3: False.
0: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ทานารายวิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
5: Yeah
0: ใช่นะฮะข้างคาวล่ะ
5: No
4: False
0: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
5: พายุน
0: พายุนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพายุนออกลูกเป็นตัวซีฮอร์สก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข
5: ่
0: เวล
5: ตัว
0: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้านะฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและแม่นกินมดนั้นจะเป็นแมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกนมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ้าวอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
5: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys
0: ขู่ขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
6: ้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆขู่ขันนะครับและให้กับน้องๆท่านอารยวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจามามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจามามหาราชอยากจะบอก

0: be back with the next game. Welcome back. And you're watching the pride of Chulalongkorn University ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบนจมามหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อไปเลยครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red barOn the screen.
1: น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบนจมะมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอย
0: เอาละสิมีทีมหนึ่งกดได้แล้วเบนจมะมหาราช Your answer to this question is
2: 8 meters
0: 8 meters is It's yoursแต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
3: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
0: ครับ
3: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็น2เท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็น2เท่าของสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
3: ความยาวสีแดงจะเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับร่วมเสียงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
4: It's a wrong formula
0: wrong formula
4: yeah.
0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักและสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
5: ก็ใช้หลักเดียวกัน
0: หลักเดียวกัน
5: แต่ว่าคำนวณผิด
0: ค่ะคำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความดีกับเบนจมามหาราชย่างซื่อเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับSee you on the road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See you on the road season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
7: นี่มันนอ
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้น้อย show you the Thai style
3: yes Thai
2: style what Thai style
3: how to eat
2: with Thailand style
3: yeah
4: should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเริ่มนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: เฮ้ยโชโก้ Good morning
0: Today we will go to
2: Give food offering to the Buddhist monk.

0: はようございます。
1: おはようございます。Yeah. When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, USB movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like.Horror
1: movie.
0: Yeah.
1: Pee, ghost.
0: Ghost, yeah. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, hey. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆ มั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ goodเป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years
6: How to learn English good
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well
6: Did you learn extra class for minimum class
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more, right?
8: Yes, but because when you're putting yourself in an environment, you adapt. You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so, grammatically, I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that, maybe? What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do, or they're Australian.
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: Okay,
9: let's do it.
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
1: ส้มตำ
10: ป๊าป้าอย่า
11: Hello Where you come from Canada I love Canada
1: แล้วคือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
11: Hi Where you come from
12: Brazil
13: Brazil
14: Japanese
15: No Chinese
16: Hello
17: Ni hao
18: Hello สวัสดีค่ะ
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
19: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
2: ข้างหน้าเนี่ย
5: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบ

0: ี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ใช่เลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: This is a dry cream and pea. What's this?
2: It's a
1: pea and dry creams and sweet salt. Oh, น้ำตาลเหรอ Sugar, liquid sugar lah.
3: But it's not honey.
1: Not honey.
2: And
3: this is salt.
2: It's always salt.
3: And
1: this is
3: banana.
2: Lime.
1: Bam, bam, bam. Set แล้วเหรอคะ Set แล้วพี่ดีพี่ดีตักเลยค่ะ
3: Yeah.
1: ค่ะ Try the fry.
3: ขอบคุณค่ะ
1: You're the one to fry. You're the one to cook.
3: No, I think it's okay. I would serve you.
4: เดินเดินเ
1: ดินเดินเดThere, this other thing, you know, all of them that made by myself, you buy your fingers. Okay, hand made other thing, ask for hand
5: made. เอาตัวเล็กตัวใหญ
1: ่เอาตัวเล็กได้ไหมคะมันเป็นภารกิจค่ะหนูต้องย่านลุงฟีฟีได้ไหมคะขอตัวเล็กนิดฟีฟีได้ไหม
3: ตัวเล็กได้ไหมอ่ะ
6: We have to argue for free, so we're gonna do. What are we gonna do?
3: Big,
6: big, big. ขอร้อง
1: พลีส
7: Morning, how are you, Jack? What's your name? Where you come from?
1: Go skiing.
3: Hi, Luna.
1: Hi, Luna. Take pic with snake. Hey,
3: Luna. Oh, we have to go back.
0: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
1: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
3: ไอ้ยืนตัวแบบไอ้ยืนแบบ
1: ไอ้ยืน
3: อย
1: ู่กี่นั่งกี่ต้องเป็นคนถ่ายรูปกับงู
3: Are you scared?
6: Yes.
3: Are you scared?
6: Me too.
1: Me too.
8: เขาสองคนนะตอนแรกเขาหันมาบอกเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
6: ใส่ชุดจังเก๋ฮุยใส่ชุดจังเก๋ฮุย
9: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า rock paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
8: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
8: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
1: ถ่ายรูปแล
10: ้ว
1: ค่ะ
10: น้ำปล่อยมือเชื่อไม่เป็นไร
0: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที
1: ่โอเค
3: เด้งเด้งเด้งเด้งอ่ะมาคุณจุ๊บ
1: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกหนึ่ง
3: โอเค
1: ชั้นไหนก็ได้

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Five songdam for eat, right?
2: Well,
1: eat
2: by ourselves.
1: Okay. Eat songdam.
3: Did you have you ever tried songdam before?
2: Yeah.
3: Really?
2: Yeah. No.
3: No. I'm just saying yes.
4: Songdam, songdam, songdam,
2: songdam. Bara, bara, 40 baht. Oh, amazing.
4: Amazing, Kaira.
2: Amazing.
1: Nice style. Amazing. Song Dam Thai, where is it? Come
5: on, come on.
1: Mango.
6: Mango.
7: Michi.
1: Mango. Mango.
2: Mango. You eat Song Dam?
1: Sure.
2: No Song Dam.
3: No Song Dam.
2: Rice.
1: Oh, rice.
2: Rice. Okay. Som tam pala. Rice. Pala. Som tam
1: pala. Oh, I think we found it. We found it.
3: That is som tam, right?
1: Right. I don't know. I don't know. I guess that is som tam. Som tam papia.
2: Som tam papia.You
3: papia?
2: Yeah.
3: We found papia.
1: We found her.
2: Yeah.
3: Can I make it?
1: You want to?
3: You want to? Make
1: you want to?
2: You want
1: to? You want to? You want to? You want to? You want to? You want to? You want to? You want
2: to? You want to?
1: You want to? You want to?
2: โอ้โอ้โอ้ยชี
3: ่โอ้ยชี่นะ
2: ไอ้พ่อเกือบส้มตำยูจิ
3: ส้มตำ
1: ย
3: ู
1: จ
3: ิ
1: ยูจิ
2: ส้มตำ
1: ยูจิ
2: ฮะฮะโอ้ยเจ๊
1: Second mission. What? You have to ask for model.
2: Model.
1: Free model for free.
2: Free model.
1: We have to ask for free model. Model.
2: Model.
1: Wood model.
2: Elephant.
1: Yeah. Elephant.
2: Yeah.Hey, handsome gentleman.
1: Handsome, เขาบอกว่าลุ
3: ง
1: หล่อ
3: เขาบอกลุงหล
1: ่อ สุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: Handsome man. Thank you. Yes, Thai, Thai. From Cambodia.
1: From Cambodia.
2: Yeah.
1: From Cambodia ในประเทศไทย
2: Yeah. Please, please.
1: What do you want?
2: Please, free elephant.
1: Okay.
2: Okay.
1: Okay.
2: Gentlemen.
1: คร
2: ับผม Yes, please.
1: Free.
2: For you.
1: For you.
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของไทยใจดี
4: เย้เรีย
1: นกันมา The next mission is
2: yeah
1: take a picture with a snake
3: yeah
1: anaconda
2: mission impossible 3
8: yeah the snake the python
2: Oh, yeah!
8: So you can go!
1: Oh, there!
8: Let's go!
3: Whoa! Big snake!
8: This is Python!
3: Don't be scared! Right?
1: Wow! Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yuji!
1: Yuji!
3: Now it's your turn!
2: Yuji
3: again!
2: Yuji!
3: Yeah.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: Yeah. Yeah.
3: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: I see it as when we start, right?
1: ใช้คำว่า unanimously

0: าติดตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่สองค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: แดน
2: more than
3: more than
2: แดนละมอแดนพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นๆค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอดีมากค
4: ่
2: ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

องราวนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge ดิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ colorblind ก็คือตาบอดสี she is colorblind หรือ I am colorblind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือหนึ่งครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงก่ำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปฮะเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะครับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการ

กินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้านะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red-handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นมันวัวฉันนี่วะเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red-handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red-handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red-handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือไลท์นิงนะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ทันเดอร์นะครับไลท์นิงก็คือฟ้าผ่าทันเดอร์คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมีไลท์นิงลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินนี่นะฮะดังนั้นนี่นะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นั่นเอง blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายๆภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยน่ะตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเวลาเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องเขียว

คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไวท์ไลน์ไวท์ไลน์อย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะฮะจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black marketTickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่าเหมือนไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแม่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียว gray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับ dealer หรือ authorized dealer
ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก Gray Market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายได้ราคาถูกกว่าพวก Authorized Dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า Gray Market นั่นเองครับซึ่ง Gray Market ในยุคนี้ก็เป็น Gray Area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแ

ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมกรีนนี่นะครับใส่ S เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งนึงของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงอ้าเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับหรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า gold smith นะฮะ gold smith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ gold smith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือว่า gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดสี colorblind กันหรือเปล่า
พราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอนะครับวันนี้

0: เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton
1: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ
0: เหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: Card.
1: ที่เราเรียกว่าการ์ดCard
0: อะไร Chris
1: ทุกคนคิดว่า
0: Card for Valentine's
1: ไม่ใช่เจ็บนะ
0: Like this, huh?
1: Song.
0: They are card.
1: Card.
0: Okay, this is a card.
1: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
0: kiss.
1: Kiss.
0: ชุบชุบชุบชุบ
1: เนี่ยมีชุบอยู่อ่ะหนึ่งใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นเค้กมั้ยอ่ะอ่ะ6ใช่โอเคอ่ะเขียน6ต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
0: candle
1: ต่อไปก็ cupidคิวปิดเป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กๆโอเคสาแล้วก็ Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7โอเคเขียนไปเลย7 7 7ต่อไปก็เค้ก
0: You like cake?Chop cake?
1: Cake, chocolate cake.
0: Yeah, you like a cake?
1: Banana cake.
0: Oh, aroy mag, so
1: and
0: yummy.
1: The last is ring. Ring แปลว่า okay.
0: An nail ring.
1: Ring. Okay, finish. Are you finish?
2: Yes.
1: Okay.
0: Close your book, and remember.
1: Close your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ
0: Okay. Who can remember tree? Stand up.
1: ใครที่จำคำในนี้ได้สามคำลุกขึ้นจำได้ไหม
0: Anybody?
1: ง่าย
0: ๆ Tree. I need tree.
1: สามคำเอง
0: Close the book.
1: ปิดหนังสือนะห้ามโกงห้ามโกงจำได้ไหมใส่ฟูจำได้ไหม
0: You remember? No, you don't remember. ลืมเหรอ Yes, Anissa, stand up.
1: Anissa, ได้ไหมปิดดาว
0: What about top or
1: pat? Top จำได้ไหมคำมีอะไรบ้างเมื่อกี
0: ้ one two
1: ช็อกโกแลตแล้วก
0: ็ again
1: เค้กแล้วก
2: ็ดอกไม
0: ้ one more
1: จำได้ไหมอีกอันนึง
0: อะโอ้ย only twoCandle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more. One more. Okay, who can remember? Right?
1: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
0: Everybody What
1: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
0: Anybody? Anybody? Okay, what?
1: อยากตอบ stand up
0: ไร
1: เอสไอคูอยากตอบไหมเคทอมบอกแล้วจะได้เห็นไหมมีตั้ง12คำแน
0: ่ You forgot Yeah
1: เรียกแล้วหร
0: อ again Okay what is it Valentine's Day. Oh, okay. Next. Okay, we have to open page 108. 108.
1: 100.
0: Okay. Okay, everybody. I love you.
3: I love you.
0: I love you.
3: I love you.
0: Your button nose.
3: Your eyes.
0: Your ears.
3: Your knees.
0: And toes. I love you. Up to the sky.
3: Past the moon.
0: And stars so high. If you feel alone. If you feel alone, you don't know how to read. I know. You open, you read and together with teacher. If you feel alone
3: and scared,
0: always know that I'll be there.
3: Just like one.
0: And one make two.
3: You love me.
0: And I love you.
3: I love you.
0: In every way.
3: All you do.
0: And all you stay.
3: My love for you.
0: Will always be
3: deeper than
0: the deep blue sea.
3: Even if
0: you're sad and blue,
3: it's okay,
0: 'cause I love you.
3: Okay,
0: I love you
3: just like one.
0: And one make two.
3: You love me and I love you.
0: I love you.
3: I love
0: you.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel. So, I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Kalae community. Let's go! ผู้โออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับผู้โอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังผู้โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะผู้โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ผู้โอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเชอร์
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโผให้ผมมารับทีเชอร์ไปเที่ยวครับ
0: โอ้ทีเชอร์เกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้แต่ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชอร์ไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชอร์เกรงไปชมวิวชิมอาหารโรงเรือครับ
0: โอ้
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้
1: ไปไหว้พระกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้แล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้เก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ําเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอบอุ่นแน่นอนครับ
2: เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6 ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่ะโอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: จริงเลยสิ
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ชุดก็หิวข้าวเรื่องหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาที่จะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ะร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อะไรโอ้นั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid เก่งมากแค่นี้ที่จะโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวก
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนหอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลล์ทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cockle หรือ mussel หรือ scallop มีหลายคำเลยครับค่อยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์แกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับนั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy delicious
1: เ
0: ออน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติยงหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังที่เป็นคนทำมัน
1: เขาจับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนระวังไว้นี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้วเอาวางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากตอดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับ โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจอร์ก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้ครับโอ้โห สดมากเลยครับ

0: Why? Oh. ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโหยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้โหเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกไปที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: ให้ผมขอไปรับยายก่อนนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary.He is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others. He is also very grateful. I'm really curious to see how good this one is. Now, let's go back to Nong Tot's palace. Follow me! Hey, นั่นคุณยายหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยแต่ผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: ครับ
1: เออแล้วฟังนี้นะครับ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่
1: เออไปคุยในโรงดีกว่าครับ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชอร์เก็กส์ครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
0: chooks
1: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
1: ถุงมือก็คือ gloves
0: gloves
1: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
0: ก็
1: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหว่านแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
1: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
0: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
1: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
0: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
1: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
0: เสาร์อาทิตย์ครับ
1: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
0: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวสอนครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
0: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
1: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
1: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับ
1: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ

0: Let's do it. Bye. โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกจีจุกเรงคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้โหแล้วไข่ที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทําอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แชงครับ
0: หอยเกรงภาษาอังกฤษว่าคาโกะ
1: คาโกะ
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo ถูกต้องครับน้องต้นครับ โตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ทีจีเร็กจะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna buy some cockles
1: buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วยทีจีลุกจากน้ำด้วย Let's go todayI got to know and learn about the life story of Nong Tod, a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม

0: Thai Delicious
1: ว้าว
0: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของแอมิลี่
1: เลย
0: ชอบมากเลย
1: แอมิลี่ชิมเลย
0: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
1: แกะสลัก
0: แกะสลัก
1: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
1: อืม

0: ผัดไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Thai-riches ค่ะ
3: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know thatFlavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่หลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
6: You'll right, easy, right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
3: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai-riches

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้ง

0: ไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้ออยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทํามีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทําให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: ก็
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทําอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทําอะไรผมมานั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกลินิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทํากิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทํางานตั้งแต่ตอนปี1คือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมไม่เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้ยนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทํางานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทําคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปทํางานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกว่าเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ย

0: เขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างงี้ๆผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบถึงตื่นเต้นมากเลยแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ของผมต
1: ้
0: องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานยังไงบ้างผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มทําละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกํากับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทําไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตอนซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับครับผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมก็ไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะด้วยผมไม่เหมาะการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาพุ่งกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้ยเวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทนะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอ๋1คนส่งบทไปครั้งแรกพูดกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพูดกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: ซ็ตเ
0: ชิ้ลใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆน
1: ั่
0: งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะ ชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอ

0: ออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพอมคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลยผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้พุ่มกลับแก้บทมือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นพุ่มกลับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นพุ่มกลับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันนี้มันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลย ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้ว อยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีนะครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: เลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากว่าคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นบอกผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละ

0: แต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่า
1: อ่
0: านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่ผมจะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี
1: ่อ
0: ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับตอนที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4.4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4.4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4.4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

เขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดละแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของ

0: คนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอ่ะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อ่ะลงลูปที่3อ่ะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอ่ะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
1: ครับ
0: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
1: ครับ
0: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
1: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากจริงๆอาจารย์รวิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรโคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามที่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โคว
1: ิ
0: ดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ชาญจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมา
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับ
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็ง
4: ผู้เป็นอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม
5: ่การที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
5: โอ้นั่งกัน
10: นั่งครับ
5: เป็นวงล้อมวันนี้ผมอัดนะครับผมในนามตัวก่อน
10: สวัสดีครับน้องอัดผมชื่อสันนะครับ
5: ครับพี่สัน
10: ครับ
5: เป็น
10: ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศ

0: ครับ
1: โอเคครับพี่สันครับ
2: เชิญครับ
3: ชื่อยุนะคะเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เปลี่ยน
1: เรียกว่าพี่ยุ
3: พี่ยุค่ะ
1: พี่ยุ
4: ครับครับพี่ทวีครับผม
1: พี่ทวีครับ
4: ปกติก็เป็นพนักงานบัญชีครับตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนตัวครับ
5: ชื่อพี่ต่อ
1: พี่ต่อ
5: ครับผมมาจากอยุธยาครับผม
0: พี่บุญครับ
1: พี่บุญ
0: ครับจากอยุธยาเหมือนกันครับ
1: ครับจริงวันนี้คือผมเพิ่งเคยได้ยินจริงเพราะเรื่องแบบนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
0: ครับ
1: คือจริงๆแบบไม่เคยได้ยินมาก่อน
0: ครับ
1: แบบว่าวันนี้คือพี่ๆเขาก็แบบส่งมาให้ดูเฮ้ยมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่แบบผมรู้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหมือนคำที่เราไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับผมในฐานะที่ทำงานสมาคมด้วยนะครับก็จะได้ยินผู้คนมักพูดว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมีด้วยหรือเหมือนเป็นคำถามแล้วก็อยากจะตอบว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมีมานาน40กว่าปีแล้ว อยากจะบอกนานอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากในโซนยุโรปเหมือนเป็นการวิวัฒนาการของตั้งแต่โซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้มาเจริญเติบโตในฝั่งของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียลักษณะแบบนี้ก่อนที่ผมจะร่วมเองเนี่ยผมก็ปัจจุบันก็ยังทำงานในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ
3: พี่นะคะพี่ยุนะก็เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ย10ปีนะคะก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นโดยฉับพลันเลยอันนี้ค่ะไปฟอกเลือดอยู่ระยะหนึ่งนะคะก็นานเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีฟอกเลือดมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตกับน้องสาวแล้วก็เปลี่ยนได้สักประมาณสักปีกว่าหรือ2ปีก็ได้ยินเกี่ยวกับสมาคมนะคะจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเข้ามาครั้งแรกกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่เปตองนะทีแรกก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอล
1: หลังจากก่อนที่จะเปลี่ยนอวัยวะครับปกติเล่นกีฬามาก่อนไหม
3: เล่นค่ะออกกำลังกายก็ตีแบตแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันนะแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ก็คือไม่ได้เล่นหลังจากที่แบบมาอะไรมาเนาะก็ไม่ได้เล่นค่ะก็ไม่ได้เล่นเลย
4: พี่เองนะก่อนที่จะเข้ามาสมาคมกีฬาผู้เป็นอวัยวะก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสามารถใช้เซลล์ของตัวเองปลูกถ่ายได้ก็ตอนนี้ก็ปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปี54ปีนี้64ก็10ปีแล้วครับ
1: แล้วก่อนที่จะเจอมะเร็งเนี่ยครับพี่ทวีแบบออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วไหมครับ
4: ก็ออกกำลังกายปกติอาทิตย์ละ3วันครั้งหนึ่งก็ประมาณ 30-40 นาทีครับประมาณนี
1: ้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
4: ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนครับก็ออกกำลังกายปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปออกตามส่วนสุขภาพเนี่ย
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่ต่อ
5: ครับผมต่อเปลี่ยนตับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: ครับ
5: คือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเนาะเล่นมาตั้งแต่เด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เปลี่ยนตับด้วยกันเนี่ยแนะนำมาว่ามีกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะผมก็เลยเข้ามาผมมาเล่นก็กีฬาเปตองเขาเล่นเลย
1: แต่อย่างพี่ต่อเล่นกีฬาเปตองเป็นหลักอันเดียวเลย
5: ครับผมกีฬาหลัก
0: แล้วก็มาเป็นไตมาเหมือนกันครับเป็นไตเหมือนกันทางคุยก็เปลี่ยนมาประมาณ6ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ทำงานทำงานค่อนข้างหนักหลังจากเรียนจบมาก็เป็นนักกีฬาเดิมมาเป็นตอนเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดเป็นตัวแทนคือระดับหนึ่งพวกวอลเลย์บอลพวกฟุตบอลอะไรพวกนี้เตะปากตะก้ออะไรเงี้ยเป็นคนชอบก็มีหลายๆคนชวนเข้ามาเรามีทานสแพนคือทานสแพนกีฬาพวกนี
1: ้
0: ที ่ทำให้ร่างกายเราพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้เราหลายๆอย่างให้เราได้แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาเงี้ยซึ่งเราเดิมเราชอบอยู่แล้วถูกไหมคร
1: ับ พอเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานเวลาเราก็จะหายไปเราก็จะ
0: ก็ไปเมคมันนี่คือมันช่วงอายุที่เราจะต้อง
1: เป็นช่วงเวลาด้วย
5: ใช่
0: แล้วเราบริหารเวลาไม่ดีเองเราบอกง่ายๆเราเห็นเงินแล้วเราอยากจะได้มันอยากจะมีนู่นนี่นั่นนี่จนลืมกีฬา
1: การที่ได้คุยกับเขาการที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะ แล้วมันเหมือนเขาบอกว่าการที่เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันได้รับโอกาสใหม่

0: ชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งนึงแล้วยิ่งการที่ได้มาเล่นกีฬาได้มาเป็นนักกีฬาผมยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาได้เจอสิ่งที่มันแบบเหมือนทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งนึงหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องพยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าวันนี้การที่ได้มาลองเล่นเปตองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกมากๆสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอาจารย์เอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยากเรียนเปตองครับ
1: อยากเล่นเปตองเหรอ
0: ใช่ครับ
2: อยากมาลองเล่นเปตอง
0: อยากมาลองเล่น
1: เปตองเล่นยากนะ
0: ยากใช่ไหม
1: สู้เหรอ
0: เคยเล่นตอนสมัยประถมครับ
1: เหรอ
0: ใช่แต่ว่านานมากเลยครับ
1: ดูหน้าดูตาดูมือแล้วไปได้
0: เล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ
1: ย่างเงี้ยต้อง73
0: 73คืออะไร
1: 73คือไดมิเตอร์ลูกเปตองนี่มันจะมีไดมิเตอร์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุด
0: อ๋ออันนี้อ๋อมันจะมีลูกเล็กอันนี้คือลูกเปตอง
1: ลูกเปตองนี่ลูกเล็กที่สุดเลยเนี่ยลูกเล็กที่สุดในโลก
0: ถ้าตามหลักแล้วแบบการแข่งก็คือจะมีทั้งแบบลูกเล็กกับลูกใหญ่
1: มันจะมีตั้งแต่ลูกเล็กแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเอา
0: อ๋อคือเลือกได
1: ้มือนี่เราจะใช้ไดมิเตอร์ขนาดไหนมือบางทีมือมันไม่เท่ากันไงมือยาวมือสั้นถ้าสั้นก็เล่นลูกเล็กถ้ายาวก็เล่นลูกใหญ
0: ่ครับ
1: น้ำหนักส่วนน้ำหนักนั้นมีตั้งแต่650ถึง800อันนี้800
0: อันนี้
1: 650เนี่ยนะเล็กสุดก็คือ 7.5 จนถึง800
0: ครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับ
1: ง่ายเลย
0: เริ่มต้นจากอะไรดีครับ
1: เริ่มต้นสูงก็คือต้องเกาะลูกก่อนต้องรู้กติกากติกาก็คือต้องโยนลูกให้ไกลแก่นลูกจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่คือมันมีระยะมาตรฐานคือ6เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10เมตรเนี่ย
0: ระยะโยนใช่ไหม
1: ระยะโยนจับมันมีทั้งหมด5วิธี
0: จับมี5วิธี
1: มันมี5วิธีการจับลูกนั้นมี5วิธีหนึ่งจับลูกแบบเห็นไหมจับแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาจับเป็นปั๊บนิ้วเขาเริ่มชิดขึ้นมาแบบที่2ก็คือนิ้วทั้ง4ตรงกับนิ้วหัวแม่โป้ง
0: อ
1: ันตัวนี้ใช้หัวแม่โป้งดัน
0: ครับ
1: แบบฝึกแล้วแต
0: ่แล้วแต่เรา
1: แต่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือ5นิ้วชิด
0: 5นิ้วชิด
1: ติดจิตกัน
0: ครับ
1: เห็นไหมแล้วเวลาปอดเปิดก็เปิดที่มือเปิดมือก็ต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเกาะไปเรื่อยฝึกตีตั้งแต่ระยะใกล้ๆอะไรต่างๆจนไกลไกลไกลไปต้องไม่มีเทคนิคอะไรมากเกิดจากความทำนาน
0: ฝึกไปเรื่อย
1: ฝึกไปเรื่อยมันเกิดอ๋อโยนอย่างนี้นี่เองอ๋อมันง่ายอ่ะมีเทคนิคแค่ปั่นเท่านั้นเองปั่นลูกสมมติถ้าเราจะโยนมือ
0: ครับ
1: โยนมือขวาจะให้ลูกไปทางขวาเราก็ดึงขึ้นเนี่ยลูกมันจะไปทางนี้นี่มันอยู่ที่วิธีการโยนแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลย
0: อย่างแรกเลยอย่างลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ผมควรใช้ลูก
1: แล้วก็ต้องวัด
0: ต้องลองวัดดูใช่ไหม
1: ต้องลองวัดดูให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องใช้
0: 71
1: อันนี้อันนี้73ได้ครึ่งหนึ่งพูดง่าย
0: คร
1: ึ่งหนึ่งของลูก
0: จากท่านี้อันนี้ก็จะไม่ถึง
1: ถ้ามันเล็กไปอย่างนี้แสดงว่าเล็กไปเวลาโยนแล้วมันจะติดมื
0: ออ
1: ะอย่างนี้ก็ใหญ่
0: ไป
1: เวลาโยนยังไม่ทันจะโยนมันก็หลุดจากมือเนี่ยอะอย่างนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เนี่ยประมาณ71นะ
0: 71
1: อันนี้เล็กไปนิดนึง
0: แต่ได
1: ้
0: ครับ
1: แต่ก็พอได
0: ้พอไหวอยู
1: ่พอไหวอยู
0: ่เวลาจับเราให้มันอยู่
1: กลางฝ่ามือ
0: ปุ๊บแล้วก็กำ
1: ไม่ต้องกำแน่น
0: หลวม
1: แล้วก็ฝ่ามือโยนอย่าหงายมือโยนไม่ต้องเก่งนี่เก่งจนเส้นขึ้นหมดเลยนี่มั้ยจําไม่เก่งมั้ยเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆเห็นมั้ยเปิดง่ายๆเห็นมั้ยเนี่ยเปิดออกไปแค่นี้เองการเล่นเปตองนั้นมันมีนั่งโยนกับยืนโยน
0: ครับ
1: นั่งโยนก็ต้องนั่ง
0: หมายถึงว่าเป็นแล้วแต่เราเลือก
1: แล้วแต่เราเลือก
0: อ๋อโอเค
1: นั่งต้องนั่งโยนนั่งโยนปั๊บหัวเข่าต้องให้ตรงกับลูกแก่นที่จะไปแต่ต้องอยู่ภายในวงกลมสบายยังสบายแล้วก็นี่วางมาพอเราจะโยนปั๊บแล้วขึ้นมาแล้วก็เปิดมือ ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมนี่ดีกว่าผมอีกไหมประมาณนั้นวางสบายใจแล้วก็ขึ้นเห็นไหมนี่ผมก็จะเอาชนะก็ค่อยๆเดินกับมันก็ชนะเห็นไหม
0: แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆ
1: ก็แข่งกันไปเรื่อยๆให้ใกล้กันกว่าใกล้กันกว่าเราก็จะตี
0: ให้เขาออกไปไกลๆ
1: ให้เขาเป็นไกลให้ไกลกับลูกเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาเกิดจากความชำนาญเ
0: พิ่มฝึกซ้อมบ่อยๆ
1: เขาก็กลับไปฝึกที่บ้านอย่างที่บ้านตรงไหนก็ได
0: ้
1: อย่างน้องเนี่ยกลับไปถึงปั๊บเนี่ยไปฝึกที่บ้านอาจจะติดทีมชาติก็ได้เนี่ยทีมชาติชุด4เกม
0: อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อยู่ที่การฝึกซ้อม
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้
1: ซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยไม่ซ้อมไม่ได
0: ้งั้นเดี๋ยวโค้ชเนกให้ผมลอง
1: ลองน้อยได้
0: เลยใช่ไหมครับ
1: การเล่นเปตองนั้นต้องมีเสียงหัวก้อย
0: โอเคครับ
1: ต้องเสียงหัวก้อยปกติ
0: ใครลองเล่นเลยใช่ไหมครับ
1: ใครจะรับเป็นฝ่ายขึ้นเขาทีนี้ว่ากติกาใหม่ถ้าวางวงเมื่อไหร่ปั๊บจะต้องขีดถ้าไม่ขีดโดนเหลืองเลยนี่คือกติกาใหม
0: ่ขีดอะไร
1: ขีดวง
2: ครับ
1: อันนั้นละ
0: เด็ก
2: ม
0: าก
2: เดี๋ยวเผื่อมันเลื่อนเผื่อมันเลื่อน
1: เดี๋ยวมันเลื่อนไปก็ได้กลับที่เดิม
0: โอเคครับเวลาเล่นเราต้องถือลูกไปด้วย
1: แล้วแต่ถือได้ไม่ถือ
2: สองลูกก็ได้ลูกเดียวก็ได้สามลูกก็ได้
0: อ๋อแต่ไม่ถึงว่าเราห้ามวางไว้ที่พื้น
3: วางได้
1: วางได
3: ้วางได้
2: แต่เข้าข้างในแล้วห้ามโยนทิ้งนะ
1: แต่ห้ามเดี๋ยวสมมติถ้าเข้าไปในวงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโยนอย่างเงี้ยถือว่าเล่นลูกแล้ว
2: ลูกนี่เสีย
0: อ๋อโอเค
1: แต่ถ้าคุณจะ
3: วางในวงไม่ได
0: ้ต้องวางก่อนเข้าไปในวง
3: เข้าไป
2: ครับผมได้อะไรเงี้ย
1: อันนี้ลูกเลยละ
2: นิดนึง
1: เพราะผมรู้แค่สองมือก็รู้ลูกเลยนะถ้าระยะใกล้เรายืนปั๊บเนี่ยพอเราตกปั๊บมันก็จะไปไกลเพราะงั้นเราก็ต้องนั่งเราดึงสกูนิดนึง
3: แต่เราจะเล่น
1: เ
3: ด
1: ี๋ยว
3: ถ้าเป็นใกล้จะแ
1: ค่
3: นั้นแต่ตอนนี้
1: ว่าเราสามารถจะใกล้ไหมไม่ใกล้ปะมือตี
3: ตีลูก
1: มือตีออกไปตีออกไปไม่ตายอีกไม่ตายก็ต้องไปอีกจนกว่าใครจะหมด
0: ไม่ตายแปลว่าอะไร
1: ไม่ตายไม่ถึงลูกไม่เปลี่ยนลูกไฟของคุณยังไม่ชนะผม
0: อ๋อโอเคผม
1: ยังใกล้แกนกว่า
0: โอเคครับ
1: เห็นไหมก็ต้องขึ้นให้ชนะให้ได้เนี่ยไปตองมันสนุกไอ้ตอนเนี้ยเลยอีก
2: เยี่ยม
1: ดีมากมันอยู่ที่เส้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกเหลือสองลูกแต่ผมเหลือห้า
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
1: แล้วเท่ากันเนี่ย
0: แล้วสมมติว่าถ้าผมแพ้แล้วผมก็เสียแต้มหนึ่งเนี่ย
1: ใครถึง13ก่อนก็ชนะแล้วก็เอามาครอบที่นี่พอครอบเสร็จก็ต้องเช็คมาร์คแล้วถึงจะโยนแกนเนี่ยเล่นสลับไปสลับมา
0: อ๋อคือเก็บเริ่มจากจุดที่เป็น
3: แกนใช
0: ่
3: คร
0: ับต่อไปเรื่อย
2: ๆถ้าตรงนี้ถ้ามัน
3: ที่ไม่มี
0: แล้วใครเป็นคนโยน
1: ขึ้นไปขึ้นแกน
0: สี่สม
1: หนึ่งศูนย์ละอันนี้สลับนะ
2: ชนะเราก็
0: ชนะเราจะเป็นคนโยนว่าจะใกล้จะไกลใช่ไหม
1: จะใกล้จะไกลแล้วแต่นี่โยนแกน
0: เดี๋ยวจะได้จับคู่กับน้องคิวที่เป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับจะเล่นแค่ปกติเขา13แต้มแต่เราจะเล่นแค่5แต้มพอ
1: เอาแค่5แต้มพอแล้วก็หยิบเป้าโยนลงไปให้เกิน6เมตรอู้อย่างนี้มันก็10เมตรมันก็เกินนะสิเห็นไหมลูกเป้ามันเป่า
2: โอ้โห

0: วยอ่ะสวยจริงอ่ะง่ายเลยอ่ะ
1: เป็ดตองง่ายเสน่ห์เขาเป็ดตองมันง่ายเจม5คะแนนก่อนจาก3คะแนน
2: ชนะแล้ว
1: เจม
2: เฮ้ย
1: ไปข้องใจ
2: เฮ้ยชนะแล้ว
3: ทีนี้ผมอยากถามต่อจากตะกี้จริงๆคือพี่ๆทุกคนหลังจากที่เหมือนเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนนี้พอทุกคนได้มาเล่นเปตองเป็นเมนใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้
5: เคยดู YouTube การแข่งขันของชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราไปแข่งกับฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกีฬาเนี่ยก็ส่งลูกไปเหมือนก็เอาลูกไปจับวางทำไมมันแม่นอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความสนใจว่าอยากศึกษา
3: ครับ
0: เปตองนี่ผมชอบใช้พื้นที่น้อยเล่นตรงไหนก็ได้คือมีพื้นที่พอให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยแล้วก็คนเดียวเราก็เล่นได้เราไม่ต้องมีคู่ซ้อมหรืออะไรเราซ้อมเราคนเดียวได้
6: พี่เป็นครูจะมีกีฬาครูอ่ะกีฬาครูแล้วทีเนี้ยไม่มีคนเล่นที่โรงเร
3: ีย
6: นเขาก็จับพี่เล่นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเนี้ยมันต้องโยนยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าให้โยนไปถึงไอ้ใกล้แก่นที่แรกที่จับพี่โยนอย่าง

0: นี้เลยมันไปติดแก่นเลยคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องโยนอย่างนี้วันนั้นชนะมันเลยมีความรู้สึกเอ้าเราก็เล่นได้นี่นะเราก็แบบมันฝึกได้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นนะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้จับพอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมาแข่งที่ระยองเน
1: า
0: ะครั้งแรก
1: ใช่เราจัดแข่งขันที่ระยอง
0: ไปหยิบลูกของเด็กอะที่เล่นที่โรงเรียนอะหยิบมาใส่ถังมาเลยแล้วก็เลือกไป3ลูกแล้วก็ไปเล่นก็มาแข่งแล้วก็ได้
1: รางวัลที่1มือใหม
0: ่นะครับใช่กีฬาเปตองมีเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่มุ่งแต่ชนะคือเราต้องคิดเกมด้วยในระหว่างที่เล่นว่าเกมกีฬาในนั้นอะที่เรากับคู่แข่งเรามีลูกอะเท่ากันแต่ถ้าเราเสียเปรียบล่ะเราจะต้องทำยังไงเพราะนั้นเสน่ห์ของมันคือการแก้เกม
2: เช่นว่าจริงๆสมมติลูกเขาใกล้แก่นกว่าเราจะไปทำให้เขาลูกเขาออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมคร
0: ับ เราอาจจะมีทักษะแต่โค้ชก็มาพัฒนาทักษะเราให้มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้เกมเนี่ยคือเสน่ห์ของกีฬาเปตอง
2: ครั้งแรกที่เล่นเปตองผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่ประถมแล้วตอนนั้นเราก็เล่นแบบขำๆแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้พอได้มาเจอพี่ๆนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะทุกคนนะครับแล้วก็ได้แบบเจอโค้ชอเนกที่มาเป็นคนสอนเนี่ยวันนี้ก็แฮปปี้มากรู้สึกว่ามันกีฬาที่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแบบใช้แรงหรือว่าใช้แบบความใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการแบบค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆแก้เกมมีสติใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้แบบให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกพัซโซอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าหุนหันพลันแล่นแบบโหทุกอย่างไปเร็วมันจะต้องมีความแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำดูความเป็นไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอันนี้คือเสน่ห์ของแบบเปตองแล้วก็วันนี้ก็ได้แข่งกับพี่ๆเขาด้วยมาครับ
0: 11แต้มแล้วเราเลือกหัวก้อยนะ
2: โอเคครับ
0: ถ้าออกอะไรก็ได้ขึ้นก่อน
2: เอาหัวครับก้อย
0: ก้อยนะพี่ขึ้นก่อนนะ
2: โอเคได้ครับ

ตะกี้พี่เขาตีไปโดนแก่นแล้วออกนอกสนามมันแปลว่าฟาวซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครได้แต้มต้องเริ่มใหม่อุตส่าห์ตะกี้อุตส่าห์ได้ใกล้แล้ว

0: ได้เปรียบละ
1: หนึ่งแต้มค่ะ
2: ผมได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้ม

0: เป็นการเล่นครั้งแรกก็แพ้แหละแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบ movement เยอะด้วย
1: วันนี้สนุกมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ

0: แต่ตองมันสนุกอยู่แล้วนะ
1: พี่ๆเขาเก่งมากเลยจริง
0: ๆก็ฝึกก็มากันหลายปีมาใหม่ๆก็ฝึกได้ประมาณ
1: ก็บางคนก็เริ่มจากเล่นไม
0: ่เริ่มไม่เป็นเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่เป็นเลยไม่อย่างน้องเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นเลยผมมาฝึกได้ประมาณสักหลายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็น้องทำได้แล้ว
1: แล้วอย่างแบบโค้ชอเนกคือฝึกทั้งแบบว่าทีมชาติ

0: ที่เราได้มาฝึกคน
1: ได้มากเลยเพราะว่าผู้เป็นเอาไว้ว่าโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนกับชีวิตเขาเนี่ยเส้นไปแล้วแต่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเข้ามาเปลี่ยนอวัยวะใหม่เหมือนกับเขามีชีวิตใหม
0: ่ครับ
1: จะมีชีวิตไปได้อีกกี่ปีนั้นเราไม่รู้แต่เราถือว่าเขาเกิดมาใหม่แล้วแล้วเขาต้องการมาฝึกสมาคมกีฬาผู้เป็นเอาไว้เนี่ยพยายามที่จะเผยแพร่ออกไปสำหรับให้ผู้ที่เปลี่ยนตายหรือเปลี่ยนอะไรทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมาเล่นกีฬาเพราะบางคนยังเข้าใจว่าเล่นกีฬาแล้วทำให้ทรุดไปอีกไม่จริงดูตัวอย่างพวกนี้เลยนะฮะเล่นแล้วเขาแข็งแรง
2: เราป่วยทางกายหรือเราจะป่วยทางใจก็แล้วแต่เราพยายามกระตุ้นให้โอ้มองว่าโอกาสข้างหน้าเรายังมีเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังและดำเนินชีวิตให้ได้ในสังคมถ้าเราเคยได้ยินกันว่าถ้ามีใครในบ้านสักคนหนึ่งป่วยเนาะคนรอบข้างเราอีกหลายคนหลายชีวิตเนี่ยก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำกิจกรรมนะใช้ชีวิตอย่างปกติและอย่างคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยสังคมมันสามารถช่วยสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนเราเองนะครับในการที่ขยายกลุ่มเนี้ยกีฬาประเภทนี้เองแล้วก็เรื่องของความสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
1: ผู้เปลี่ยนนี่เขามีหลายประเภทมีทั้งเปตองโบลิ่งลอนโบแบดมินตันปาเป้านี่จะมาแรงแล้วแต่เปตองก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผู้เปลี่ยนอวัยวะอยู่เป็นไปชิงแชมป์โลกทีนึงเราก็ได้มา8เหรียญ9เหรียญ6เหรียญและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะตอนนี้อิหร่านกำลังมาแรงฝรั่งเศสยั่วฝรั่งเศสตอนนี้ปีนี้เห็นว่าฟิตมากต้องตำรับไปตองกับแพ้ไทยรวด
0: เยี่ยมเลยครับ
1: แล้วก็เขาสนใจด้วยอ่ะเขาสนใจเนี่ยเขาสนใจมาก
0: สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้แบบพี่ๆทุกคนแบบฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่เขาแบบอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอวัยวะมาหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
3: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีแน่ๆทุกคน
4: อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
5: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญ ทุกท่านครับผม
2: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจนะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการนึงคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอสำหรับทุกๆคนอยู
4: ่
2: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
0: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฟังที่เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
2: ์
0: ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่นักกีฬาผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะรวมไปถึงว่าได้มาลองเล่นเปตองก็เป็นอีกวันนึงที่แฮปปี้แล้วก็ได้พลังกลับไปเยอะมากๆครับ

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

0: พอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
0: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
2: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
5: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
1: พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไง
6: บ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
0: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยต

มีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ้ว นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่นิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่นิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันนี้มีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วิแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมนี่พี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p eShape รูปร่างหรือรูปทรง House H O U S E House บ้าน Color C O L O R Color สี Tunnel T U N N E L Tunnel อุโมงค์ Tree T R E E Tree ต้นไม้ Circle C I R C L E Circle วงกลม Square S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

อยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เก้นทุกโมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเดิมใช่ไหมก็คือเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งมันเป็นตอนที่5นั่นเองนะครับวันนี้นะครับการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันตอนที่5เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเอาละวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทบทวนกันนิดนึงว่าที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปเพราะนั้นวันนี้แจกสติกเกอร์เลยนะครับในต้นชั่วโมงหรือต้นคาบเรียนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมธงไว้ด้วยนะครับเอาล่ะคำถามของครูคำถามที่1 นะครับจากกิจกรรม2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะตอบเราต้องปรึกษากันก่อนนะครับในกลุ่มของเราว่าเอ๊ะสรุปว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำอะไรผ่านมาบ้างนะครับเราได้ทำอะไรผ่านมาบ้างพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เอามือจับที่หูนะครับเอามือจับที่หูเอามือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าจากกิจกรรมใน2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างนะครับ
3: ตรวจสอบสารค่ะ
2: ตรวจสอบสารใช่ไหมครับมีสารทั้งหมดกี่ชนิด
3: 4ค่ะ
2: 4ชนิดคือสาร
3: A B C
2: แล้วก
3: ็ D
2: ซึ่งอยู่ในขวดใช่ไหมครับตรวจสอบสารนะครับมีอีกใช่ไหมโอเคเอาสักอีกหนึ่งกลุ่มหาผู้โชคดีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูเลยนะครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่สองนะครับตัวแทนของกลุ่มที่สองยืนขึ้นได้เลยนะครับสามารถตอบคำถามเพิ่มเติมจากกลุ่มที่สี่ได้เลยนะครับว่าครั้งที่แล้วหรือว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อนบอกว่าได้ตรวจสอบสารนะครับไกด์ให้ตรวจสอบสารเนี่ยตรวจสอบอะไรตรวจสอบสมบัติอะไรบ้างนะครับโอเคกลุ่มที่สองพร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่สองตอบได้เลยครับ
4: ตรวจสอบความมันวาวความเหนียวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนของสารซีแล้วก็สารดีครับ
2: ปรบมือให้กลุ่มที่สองครับจากที่เพื่อนตอบมานะครับเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพนะครับซึ่งสมบัติทางกายภาพที่เราได้ตรวจสอบนั้นมีทั้งหมดกี่สมบัตินะกี่สมบัติกี่สมบัติ7สมบัตินะครับมีสมบัติทางกายภาพ7สมบัติที่เราใช้ในการตรวจสอบเพื่อจำแนกนะครับสารที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบที่ห้องวิทยาศาสตร์ที่มันมีความรกร้างใช่ไหมนะครับแล้วเขาบอกว่าให้เราตรวจสอบให้นักวิทยาศาสตร์หน่อยว่าในสารทั้ง4ขวดนั้นนะครับเป็นสารบริสุทธิ์หรือว่าสารผมใช่ไหมแล้วนักเรียนก็สามารถบอกครูได้แล้วว่าสารในขวดไหนบ้างที่เป็นสารบริสุทธิ์สารในขวดไหนบ้างที่เป็นสารผสมแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็ให้เราช่วยอีกว่าถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เราจะต้องตรวจสอบอีกใช่ไหมตรวจสอบต่อไปว่าสารบริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุในกลุ่มใดระหว่างธาตุโลหะอโลหะแล้วก็กึ่งโลหะนั่นเองนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราได้ทำผ่านมานะครับก็คือตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารรวมถึงมีการประเมินการนำเสนอด้วยนะครับแล้วก็ประเมินการทำกิจกรรมตามแผนที่เราวางแผนไว้นะครับต่อมานะครับอภิบายหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเมื่อครั้งที่แล้วครูได้สอบถามนักเรียนไปว่าการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารของกลุ่มนักเรียนน่ะสำเร็จเรียบร้อยตามแผนที่ออกแบบไว้หรือไม่อย่างไรนะครับสำเร็จไหมสำเร็จไหมกลุ่มไหนทำสำเร็จได้ผลการทดลองขอดูมือหน่อยครับทุกกลุ่มนะครับสำเร็จตามแผนที่ออกแบบไว้นะครับนะครับเก่งมากๆเลยนะครับ ราะฉะนั้นวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและระบุประเภทของสารที่กำหนดนะครับเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารไปแล้ววันนี้เราจะได้มาระบุประเภทนะครับว่าสาร A นะครับสาร B สาร C และสาร D ที่อยู่ในขวดทั้ง4ขวดนั้นนะครับเป็นสารประเภทใดเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มไหนนั่นเองนะครับด้านทักษะกระบวนการการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับว่าผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานอย่างที่ครูเคยเน้นย้ำกับนักเรียนไปนะครับว่าการที่เราทำการทดลองหรือการที่ทำกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนักเรียนจะต้องเชื่อมั่นในผลการทำกิจกรรม

0: ของตนเองอย่าใส่ความคิดเห็นของตนเองเข้าไปนะครับเราต้องเชื่อมั่นและยึดผลการทำกิจกรรมของเรานะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนวันนี้เราจะสร้างคำอธิบายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารที่กำหนดให้โดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพมาสนับสนุนรวมทั้งเลือกและใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานนะครับเราจะได้สร้างคำอธิบายนะครับซึ่งคำอธิบายนี้ก็จะมาจากที่เราได้ทำการทดลองผ่านไปนะครับที่เราทำการทดลองกับสมบัติทางกายภาพของสารทั้ง7สมบัตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะต้องมีการนำเสนอด้วยนะครับนำเสนอด้วยทุกครั้งที่เรามีการนำเสนอครูบอกว่าเราจะได้สะสมสติกเกอร์ไปเท่าไหร่นะ20ดวงนะครับวันนี้เรามาดูว่ากลุ่มไหนที่จะสะสมสติกเกอร์จากการนำเสนอไป20ดวงบ้างนะครับกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูขออภิปรายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันก่อนนะครับการนำเสนอนะครับเราเคยนำเสนอมาบ้างแล้วหรือยัง
1: เคย
0: แล้วนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางเข้าใจได้ในระดับที่ดีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีการนำเสนออีกครั้งนึงนะครับผู้หวังว่านักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะสามารถจัดกระทำข้อมูลและนำเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับการนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญทั้งในวัยเรียนและวัยทำงานนะครับการนำเสนอควรจะคำนึงถึงเป้าหมายของการสื่อสารนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับเป้าหมายของการสื่อสารของเราคือเราต้องการที่จะนำเสนออะไร
1: สาร
0: นำเสนอสารใช่ไหมก็คือนำเสนอผลการ
1: ทดสอบ
0: ผลการทดสอบหรือการสำรวจตรวจสอบของเราหรือผลการทดลองของเราให้เพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการสื่อสารด้วยนะครับเราจะสื่อสารอย่างไรให้เพื่อนเข้าใจตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการนะครับและเลือกใช้สื่อที่ใช้นำเสนอให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราได้จากสมบัติทางกายภาพของสารทั้ง7สมบัตินั้นเราจะต้องเลือกวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลเพื่อที่จะช่วยในการสื่อสารให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนผังแผนภูมิหรือตารางหรืออาจจะใช้แผนภาพก็ได้นะครับหรือจะใช้อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้ที่นักเรียนคิดว่าน่าจะสามารถใช้และนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจได้นะครับซึ่งการใช้สื่อนำเสนอร่วมด้วยจะทำให้การนำเสนอน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนักเรียนสามารถที่จะเลือกนะครับใช้ได้ตามที่เราสนใจได้เลยนะครับที่เราคิดว่าทำออกมาแล้วจัดกระทำข้อมูลออกมาแล้วและนำเสนอให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับทีนี้ประเด็นในการนำเสนอฝากไว้นะครับที่เรากำลังจะจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางฟังนั้นนะครับเราจะนำเสนอในประเด็นไหนบ้างประเด็นแรกนะครับก็คือผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพนะครับก็คือผลที่เราได้จากการทำกิจกรรมทั้ง7สมบัติที่ผ่านมานะครับและผลการจำแนกสารเพราะฉะนั้นเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารไปแล้วเราจะต้องจำแนกสารให้ได้นะครับว่าสารที่อยู่ในขวดที่1ก็คือสาร A สารที่อยู่ในขวดที่2ก็คือสาร B สารที่อยู่ในขวดที่3ก็คือสาร C และสารที่อยู่ในขวดที่4คือสาร D นะครับจะจัดอยู่ในประเภทไหนบ้างนะครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกสื่อที่จะใช้ในการนำเสนอเลือกวิธีการนำเสนอนะครับหรืออาจจะเป็นแผนผังหรือแผนภาพก็ได้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้นะครับฝากไว้มีทั้งหมดกี่ประเด็นที่เราต้องนำเสน
1: อ
0: 2ประเด็นประเด็นแรกคืออะไรนะครับ
1: ผลการตรวจสอบ
0: ผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและประเด็นที่2คือ
1: ผลการจำแนกสาร
0: นะครับเพราะนั้น2ประเด็นนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอให้ครบถ้วนนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: าละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการจัดกระทำนะครับข้อมูลที่เราได้จากการสำรวจตรวจสอบและก็ผลการจำแนกของสารแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอนะครับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะอาสาบ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหมีหลายกลุ่มใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ยกธงดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ยกธงดีกว่าเน้นย้ำนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเวลานำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับเราจะต้องนำเสนอให้ครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือผลการสำรวจตรวจสอบนะครับและก็ประเด็นที่2คือผลการจำแนกสารนั่นเองนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ววางธงไว้นะครับเอามือจับที่ติ่งหูนะครับกลุ่มไหนที่จะนำเสนอนะครับเอาธงวางไว้นะครับแล้วเอามือจับที่ติ่งหูพร้อมยกธงสีแดงครับขออีกรอบมองไม่ทันพร้อมเมื่อกี้เป็นการเช็คความพร้อมไงพร้อมยกธงสีเมื่อกี้สีแดงใช่ไหมพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นฟังก่อนนะครับถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้กลุ่มต่อไปด้วยนะครับอ่ะเชิญข้างหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมี2ชิ้นใช่ไหมขออีก1คนช่วยถือผลงานให้เพื่อนนะครับโอเคครับโอเคพร้อมนะตั้งใจฟังเพื่อนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าผลการสำรวจตรวจสอบของเพื่อนกลุ่มที่6เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สารนะคะที่เราจะผลการสำรวจของสารทางกายภาพสาร A สิ่งที่สังเกตได้มีจุดเดือดจุ่มหลอมเหลวและความหนาแน่นที่ไม่คงที่สาร B สิ่งที่สังเกตได้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นไม่คงที่สาร C สิ่งที่สังเกตได้มีความมันวาวน้ำไฟฟ้า

0: นำความร้อนและความเหนียวค่ะ
1: สารดีสิ่งที่สังเกตได้ไม่มันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนและไม่มีความเหนียวค่ะผลการจำแนกสารนะคะสารแบ่งได้เป็น2ประเภทคือสารผสมแล้วก็สารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่จุดหลอมเหลวคงที่และความหนาแน่นคงที่ค่ะสารผสมได้แก่ขวดที่1สาร A แล้วก็ขวดที่2สาร B สารบริสุทธิ์แบ่งได้อีก2ประเภทคือสารประกอบและธาตุธาตุแบ่งได้3ประเภทคือโลหะกึ่งโลหะและอโลหะค่ะซึ่งแบ่งได้สาร2ชนิดคือสารขวดที่3แล้วก็สารขวดที่4คือสาร C และสาร D ค่ะซึ่งสาร C เป็นโลหะและสาร D เป็นอโลหะค่ะ
2: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือผลการสำรวจตรวจสอบแล้วก็ผลการจำแนกสารของเพื่อนกลุ่มที่6นั่นเองนะครับนักเรียนอย่าลืมประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่เหลือนะครับนักเรียนสามารถที่จะไปนำเสนอกับครูได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับสามารถไปนำเสนอกับคุณครูได้นะครับเพื่อที่จะสะสมสติกเกอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยนะครับปรบมือให้กลุ่มที่6อีกรอบหนึ่งครับเอาล่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอผ่านไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มที่6เขาได้นำเสนอผ่านไปแล้วก็ได้ผลการจำแนกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนวางมือจากการทำกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วก็หันมาฟังที่ครูได้เลยนะครับตอนนี้ถ้ากลุ่มไหนไม่ทำตามกิจกรรมที่ครูกำหนดให้แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวจะหักสติกเกอร์ออกนะครับอย่างที่เคยบอกกันไว้ว่า10ดวงเลยนะครับสารนะครับผลการอภิปรายจากการทำกิจกรรมนะครับหัวข้อหลักของเราคือสารใช่ไหมนะครับครั้งแรกที่เราตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารเราตรวจสอบสมบัติ3สมบัติแรกที่เราตรวจสอบมีสมบัติอะไรบ้างจำได้ไหม
3: จำได
2: ้มีอะไรบ้างครับ
3: จุดเดือ
2: ดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นนะครับซึ่ง3สมบัตินี้นะครับจะจำแนกสารออกได้กี่กลุ่ม
3: 2
2: กลุ่มคือสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมครับสามารถจำแนกได้2กลุ่มนะครับคือสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมนะครับจากนั้นในสถานการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาให้มาให้เราช่วยเขาบอกว่าให้จำแนกนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถจำแนกได้แล้วว่าเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยเราใช้สมบัติทางกายภาพ3สมบัติคือสมบัติจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นในการจำแนกสารได้2กลุ่มนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าได้สารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมครับแต่จากสถานการณ์ที่เราอ่านนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตรวจสอบแล้วช่วยตรวจสอบได้ต่อได้ไหมว่าถ้าเป็นสารบริสุทธิ์จำแนกเป็นธาตุโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะใช่ไหมครับต่อมานะครับสารบริสุทธิ์สามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือธาตุกับสารประกอบนั่นเองนะครับและธาตุก็สามารถจำแนกได้ต่อใช่ไหมซึ่งเราได้ใช้สมบัติทางกายภาพอีกกี่สมบัติในการช่วยอีกกี่สมบัติเราใช้ไปแล้ว3ใช่ไหมมีทั้งหมด7เราใช้ไปแล้ว3เหลือ4สมบัติคือสมบัติอะไรบ้างความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนะครับซึ่ง4สมบัตินี้จะใช้ในการจำแนกธาตุออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มนะครับคือธาตุโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อโลหะนั่นเองนะครับเป็น3กลุ่มนี้นะครับทีนี้เราต้องมาระบุแล้วว่าสารทั้ง4ชนิดสาร A สาร B สาร C และสาร D จัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับสาร A และสาร B นะครับอยู่ในกลุ่มของสารผสมนะครับสารผสมก็คือขวดที่1หรือว่าสาร A นะครับและขวดที่2หรือว่าสาร B นะครับส่วนขวดที่3และขวดที่4ขวดที่3อยู่ในกลุ่มไหน
3: โลหะ
2: อยู่ในกลุ่มโลหะส่วนขวดที่4อยู่ในกลุ่ม
3: อโลหะ
2: อโลหะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลการจำแนกสารที่ได้นะครับเราสามารถระบุชนิดของสารได้โดยการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเช่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นนะครับเพื่อจำแนกออกเป็น2กลุ่มคือสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยถ้าเป็นสารบริสุทธิ์จุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของมันจะ ป็นไงครับคงที่แต่ถ้าเป็นสารผสมจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วความหนาแน่นจะไม่คงที่นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ได้จำแนกธาตุซึ่งใช้สมบัติทางกายภาพอีก4สมบัติคือการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวแล้วก็ความเหนียวเพื่อจำแนกธาตุออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มคือธาตุโลหะธาตุอโลหะและก็ธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับการนำเสนอข้อมูลสามารถที่จะทำได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลของเราเพื่อที่จะสื่อสารให้กับคนอื่นหรือเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับซึ่งสามารถที่จะตกแต่งหรือใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยด้วยเพื่อให้ผู้ฟังสนใจนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมสรุปวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลยสมรรถนะไหนตอบช่วยกันเราได้นำเสนอใช่ไหมแต่ก่อนนำเสนอเราได้การสร้างคำบรรยายหรือคำอธิบายใช่ไหมที่จะอธิบายว่าธาตุแต่ละชนิดหรือสารใน4ขวดนั้นอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสมรรถนะที่เราได้ใช้ในวันนี้ก็คือสร้างคำอธิบายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเหตุการณ์ที่เราได้อ่านสถานการณ์ที่เราได้อ่านแล้วก็มาแก้ปัญหาแล้วก็มาสร้างเป็นคำอธิบายขึ้นมานะครับที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบแล้วก็นำเสนอนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับสารแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการเหมือนกันและสมบัติบางประการแตกต่างกันจึงสามารถนำสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารได้นะครับโดยที่จุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่จัดเป็นสารผสมสารที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์ซึ่งสารบริสุทธิ์สามารถจำแนกออกเป็นธาตุและก็สารประกอบนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับธาตุแต่ละชนิดก็สามารถมีสมบัติบางประการเหมือนและก็แตกต่างกันซึ่งเราสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้เหมือนกันนะครับโดยธาตุโลหะจะมีความมันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้นะครับส่วนธาตุอโลหะมีผิวที่ไม่มันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ไม่ดีเมื่อทุบแล้วแตกตีเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นไม่ได้และธาตุบางชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะสมบัติบางอย่างเหมือนกับอโลหะเราเรียกมันว่าธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วนะเรื่องนี้การตรวจสอบสารนะครับผ่านไปทั้งหมด5ตอนจบแล้วเรียบร้อยนะครับในครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในตอนที่1นะครับใครรู้จักกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงบ้างโอ้หลายๆคนรู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับเอาล่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและ2ใบงานที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับ
4: ไม
2: ่
4: ม
2: ีนะไม่มีนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนอย่าลืมประเมินการนำเสนอของเพื่อนและคนที่ยังไม่ได้นำเสนอกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับอย่าลืมไปนำเสนอกับคุณครูด้วยนะครับเพื่อที่จะสะสมสติ๊กเกอร์นะครับวันนี้ไม่มีคำถามถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: this afternoon.
1: Fine, thank you. May I have the menu, please?
0: Certainly, here you are.
1: The spaghetti looks good.
0: Our pastas are excellent. The vegetarian spinach and mushroom lasagna is one of our best sellers.
1: I'll have the vegetarian lasagna then.
0: Okay, and may I interest you in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly. Here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting, but I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, student. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm very happy to meet all of you today. Can you smile to me, please? Smile. Can you laugh? Can you laugh? หัวเราะได้ไหมคะ ดีมาก Very nice of you. Okay. Are you ready for English class? Are you ready?
1: Yes.
2: Okay. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Saeng Chan, or you can call me Teacher Pin. My students here are ready for the lesson. What about you, student on the LTV 7? Are you ready? I think so. I think you are ready too. Okay. Today, the topic is the last topic for Unit 2. Unit 2, หรือว่าบทเรียนบทที่2ของเรานะคะอยู่ในเรื่องของ My Home วันนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้ายของหน่วยที่2แล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะเริ่มหน่วยที่3ซึ่งวันนี้บทเรียนของเราเกี่ยวกับอะไรเอ่ย What is it? All about the houses. Everyone. So you have to look at the objective first. Number one, you'll be able to identify the vocabulary related to the story that you heard. วันนี้นะคะเราจะได้ระบุคำ